0: จ็บจากเหตุระเบิดในพื้นที่เกษตรเมืองเมทูล่าทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันนี้พร้อมกับชับฝ่ายแรงงานและกรุงเทลอาวิฟเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดเก่าที่ตกค้างอยู่ใต้ดินโดยมีแรงงาน2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษาอยู่ระหว่างการผ่าตัดส่วนอีก4คนปลอดภัยแล้วซึ่งขณะนี้ฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบและยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงรายละเอียดอาการและรายชื่อแรงงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟได้เดินทางไปเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการรวมทั้งจะประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและติดตามด้านการชดเชยเยียวยาต่อไป
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569งบกลางกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเร่งดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังชายแดนไทยกัมพูชาครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ใน3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่การสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยจำนวน 1,669 แห่งการจัดสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ชายแดนพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกโครงการนี้จะช่วยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยรองรับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยำและทั่วถึงทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
0: เจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงพบมีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจะทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบ
2: เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลกรมการปกครองสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.คณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่แฟลตดินแดงในโครงการเคหะชุมชนดินแดง2เพื่อตรวจสอบกรณีการนำชื่อบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าทะเบียนบ้านและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงพบการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบห้องที่แฟลตดินแดงทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนและพบห้องต้องสงสัยจำนวน44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16รายพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับผู้เกี่ยวข้อง7รายแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าหน้าที่และนายหน้า3รายและพยานรับรองลายมือชื่อ1ราย
3: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับการกระทำผิดนี้ถือว่าได้เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติโดยการกระทำในลักษณะดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไม่ใช่แค่การแย่งชิงสิทธินะครับหรือว่าสวัสดิการของคนไทยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนในความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นรัฐบาลจึงเอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบนำไปสู่การบูรณาการร่วมมือของทุกภาคส่วนมีการเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับปราบปรามขบวนการนายหน้าและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตนะครับแจ้งย้ายที่อยู่คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเข้าแฟลตดินแดงนะครับเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบ
2: ด้านพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ระบุว่าจากการตรวจค้น พบห้องพักมีพื้นที่ไม่เกิน34ตารางเมตรซึ่งไม่สามารถรองรับหรือซ่อนคนจำนวน70ถึง100คนได้จึงเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้ใช้ห้องพักเป็นสถานที่พักอาศัยจริงแต่ใช้ช่องทางในระบบทะเบียนราษฎรโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการ
4: ยอดพุ่งไป 2,000 กว่าคนในการเอาเด็กเหล่านี้เข้ามาสร้างโครงสร้างทางทะเบียนเท็จแล้วอาศัยทรัพยากรของคนไทยภาษีของคนไทยเพื่อใช้สิทธิ์ที่เขาพึงจะได้เพราะฉะนั้นวันนี้โจทย์ใหญ่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย mindset เดิมๆที่บอกว่าจะต้องหลบอยู่ตามชายแดนจะต้องใส่เข้าไปในบ้านที่เป็นหลังไม่ว่าจะเป็นบ้านล้างหรือไม่ล้างวันนี้ไม่ใช่วันนี้บ้านหนึ่งหลังอาจจะนอนได้เพียง3คนแต่บ้านเลขที่1หลังหรือห้องพัก1เลขมันสามารถซ่อนคนเนี่ยได้เป็นพันอันนี้คือสิ่งที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องตื่นตัว
2: ขณะที่พลตำรวจเอกอดิศรงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานปราบปรามทุจริตอย่างถึงที่สุดโดยสั่งการดำเนินการทั้งทางอาญาและตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่เจ้าหน้าที่ทั้ง3รายพร้อมให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามระเบียบล่าสุดนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการย้ายชื่อเข้าออกทะเบียนบ้านหรือการออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยเนื่องจากเป็นอำนาจหน้าที่ของฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตโดยการเคหะแห่งชาติมีหน้าที่เพียงออกหนังสือรับรองการเป็นคู่สัญญาให้ผู้เช่าเพื่อนำไปประกอบการขอทะเบียนบ้านเท่านั้นมาลิชโยรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันระบบธนาคารพาณิชย์ยังมีความมั่นคงและสภาพคล่องสูงพร้อมเตรียมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ป้องกันการเกิดหนี้เสียเพิ่มนายสุโชติเปี่ยมชนผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบแบบจำลองและวิเคราะห์ความเสี่ยงสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่2ปี2569ยังมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยมีเงินกองทุนเงินสำรองและสภาพคล่องอยู่ในระดับสูงสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวที่ร้อยละ2จากสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังเป็นปัจจัยกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและภาครัฐในช่วงก่อนหน้านี้ได้ช่วยประคับประคองภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนส่วนคุณภาพสินเชื่อ NPL หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบปรับลดลงเล็กน้อยจากการเร่งบริหารจัดการคุณภาพหนี้เสียควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ช่วยบรรเทาการไหลเป็น NPL ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามแนวโน้ม NPL มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้เตรียมความพร้อมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมไว้ล่วงหน้าหากสถานการณ์ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอาทิปรับเกณฑ์ให้ยืดหยุ่นขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดค่างวดเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่13บ้านหนองแดงดาตำบลปากก่ออำเภอชานุมานจังหวัดนราธิวาสที่หมู่1บ้านมูโนะตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5มัสยิดอันฟูรกอนตำบลสิงโตทองอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดนครนายกที่หมู่2วัดหนอง2ห้องตำบลโคกรวดอำเภอปากพลีจังหวัดชัยภูมิที่วัดโพชัยศรีตำบลห้วยแย้อำเภอหนองบัวละเวจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิทัลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่

0: สัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและตุรกีที่ตึงเครียดหลังรัฐบาลตุรกีวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าอิสราเอลเคยเตือนซีเรียหลายครั้งเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่ซีเรียไม่ได้ดำเนินการตามคำเตือนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียถึง8รอบเมื่อวานนี้ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของฐานทัพแห่งนี้ได้รับความเสียหายแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่ทางการซีเรียประนามการโจมตีดังกล่าวและเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเข้าดำเนินการ
1: ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปิเอล่าของโคลอมเบียเปิดเผยว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่าประมาณ 9,570 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวมีความรุนแรงมากที่สุดของโคลอมเบียในรอบเกือบ50ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต289รายบาดเจ็บ 4,000 กว่ารายและมีผู้สูญหายอีก143รายขณะที่บ้านเรือนเกือบ 27,000 หลังรวมถึงโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายสิบแห่งได้รับความเสียหายขณะเดียวกันประธานาธิบดีเดลาเอสปิเอล่าสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะของโคลอมเบียเร่งจัดทำแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพร้อมขอให้สหรัฐระงับการจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากโคลอมเบียเป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังสหรัฐปรับขึ้นอัตราภาษีสินค้าจากโคลอมเบียจากร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน
0: ายมิคไคโลเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจากการเลือกตั้งทั่วไปภายในประเทศแม้สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนไม่ควรปล่อยให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักจากการรุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามนายเฟโดรอฟยอมรับว่าการจัดการเลือกตั้งระหว่างสงครามยังมีข้อจำกัดโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ทหารประชาชนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าและชาวยูเครนหลายล้านคนในต่างประเทศสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ทั้งนี้ยูเครนประกาศใช้กฎอัยการศึกตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากโจมตีปฏิบัติการทางทหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งกฎหมายดังกล่าวห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงคราม
1: นายชองโนเอลบาโลรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเปิดเผยว่าฝรั่งเศสเตรียมขับนักการทูตของอิหร่าน2คนออกนอกประเทศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อตอบโต้กรณีเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำกรุงเตหะราน2คนถูกเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิหร่านควบคุมตัวและข่มขู่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศห้ามเจ้าหน้าที่สถานทูตฝรั่งเศสทั้งสองคนเดินทางกลับเข้าประเทศโดยอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนละเมิดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชนในอิหร่านขณะที่กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมระบุว่าอิหร่านสร้างข้อกล่าวหาดังกล่าวขึ้นมาเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ทูตฝรั่งเศสต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้สิงคโปร์1ประตูต่อ2แต่ทีมชาติไทยทำผลงานรวม2นัดเอาชนะไป4ประตูต่อ3ผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยเกมนัดแรกวันที่22สิงหาคมและนัดที่2วันที่26สิงหาคมแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนลลี่ฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิจิกะเจสวานจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะรานิตามาลียานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์เทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวทันทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิงห์วนัทอุ้ยจยกุลมือวางอันดับ5ไป 2-0 เซตทันทัพรับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ32เอสรับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ชีพชานเดชมืออันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมาดาทองคำมืออันดับ3ไป2-1เซตหลังแข่งขันกันนานถึง3ชั่วโมง15นาที พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่ง

0: เอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทีมเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวลโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงโค้งสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยุนยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขันTrack Asia Cupได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook LiveThailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึงวันที่21สิงหาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งช่วงเวลาดังกล่าวพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์มีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ลำปางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:57 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 21:41 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง43เซนติเมตร และเวลา 15:52 นสูงกว่าระดับเพลปานกลาง20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
2: 1นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุยางรถยนต์แตกขณะขับรถให้มือทั้งสองประคองพวงมาลัยอย่างมั่นคงจากนั้นถอนคันเร่งออกพยายามควบคุมสติให้ดีอย่าตกใจมองกระจกหลังเพื่อให้ทราบว่ามีรถใดตามมาบ้างจากนั้นให้แตะเบรกอย่างแผ่วเบาและทีอย่าแตะแรงเป็นอันขาดเพราะจะทำให้รถหมุนหากเป็นรถมีคลัตช์ห้ามเหยียบคลัตช์โดยเด็ดขาดเพราะถ้าเหยียบคลัตช์รถจะไม่เกาะถนนรถจะลอยตัวและจะทำให้บังคับรถได้ยากขึ้นอีกอาจเสียหลักเพราะการเหยียบคลัตช์เป็นการตัดแรงบิดของเครื่องยนต์ให้ขาดจากเพลาและห้ามดึงเบรกมืออย่างเด็ดขาดด้วยค่ะเพราะจะทำให้รถหมุนจากนั้นเมื่อความเร็วรถลดลงพอประมาณแล้วให้ยกเลี้ยวสัญญาณเข้าข้างทางซ้ายมือและให้เปลี่ยนเกียร์ต่ำลงและหยุดรถค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิดและเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำตามธรรมชาตินอกจากแหล่งน้ำที่อยู่ในบริเวณพักอาศัยและทำการเกษตรของชุมชนแล้วพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารยังมีความสำคัญอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นเนื่องจากป่าไม้ช่วยดูดซับน้ำฝนเอาไว้ในผืนดินและกลายเป็นต้นกำเนิดของแหล่งน้ำตามธรรมชาติทั้งยังช่วยลดการพังทลายของดินเมื่อเกิดน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ป่าต้นน้ำจึงเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่คนในชุมชนควรช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญร่วมกันอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เหมาะสม
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับ
8: ท่านผู้ฟังครับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อรับมือกับปัญหาข้อมูลรั่วไหลพร้อมบังคับใช้ MFA ยืนยันตัวตนประชาชนป้องกันการแฮกเกอร์สวมรอยติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาค่ะ
12: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
11: ค่ะค่ะท่านเลขาคะในการยกระดับเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบที่ทางคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้กว่า300กรมรีเซ็ตรหัสผ่านภายใน15วันค่ะเรื่องนี้เนี่ยทางสกมช.เองเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบตักเตือนหรือว่ามีบทบาทในบทลงโทษอย่างไรหรือไม่คะ
12: ครับเดี๋ยวส่วนแรกก่อนนะครับด้วยการที่ว่าเป็นมติครม.เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะต้องหาทางร่วมมือกันครับแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจกันด้วยนะฮะความหมายคือว่าตอนนี้เรามีลิสต์ของระบบนะครับประมาณ 30,000 ระบบนะฮะที่หน่วยงานของรัฐจะต้องเร่งตรวจสอบกันนะฮะแล้วในเบื้องต้นเนี่ยความหมายคำว่า15วันเราก็คือว่าถ้าเกิดไปดูแล้วอันไหนไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็อยากจะให้ทำการปิดระบบนะเพราะยกเลิกการใช้งานมันจะไม่ได้มีข้อห่วงใยในการไปดูแลให้มันปลอดภัยนะครับกับอีกด้านหนึ่งคือที่ยังใช้งานอยู่เนี่ยเราอยากให้เป็นการเขาเรียกว่า force reset password ความหมายก็คือให้ตัวผู้ใช้ครับได้มีการเปลี่ยนแปลง password ก่อนเป็นอันดับต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็มาคุยกันต่อว่าในส่วนที่ยังใช้งานกันอยู่เนี่ยอันไหนที่มันต้องดำเนินการในการที่จะเป็น multi-factor authent นะครับแล้วก็เราคงต้องเน้นรับฟังข้อปัญหาข้อขัดข้องเขาด้วยครับคงไม่ได้กระโดดเข้าไปสู่ในเรื่องของการที่ว่าจะลงโทษกันนะครับเพราะว่าบางระบบเนี่ยที่เราอยากไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันเนี่ยบางอันนี้มัน10กว่าปีมาก็มีเหมือนกันแล้วก็ทุกอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบบที่รัฐใช้คนเดียวทั้งนั้นแหละครับมันเป็นระบบที่หน่วยงานราชการทั้งหลายทำขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนมันมีประโยชน์มีวัตถุประสงค์เป้าหมายในการที่ว่าบางระบบเนี่ยมันยังจำเป็นอยู่แล้วเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันว่าข้อติดขัดประการใดในการที่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยคงไม่ได้มุ่งเน้นว่าถ้าทำไม่ได้แล้วเดี๋ยวมีออปชันเดียวก็คือต้องเน้นเรื่องการลงโทษนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องมีการสำรวจครับแล้วก็ยกระดับมันให้มีความมั่นคงปลอดภัยครับ
11: ค่ะเราจะใช้เวลาในการสำรวจเนี่ยนานไหมคะ
12: ในเบื้องต้นเราพยายามให้เป็น15วันครับแล้วก็ทุกกระทรวงเนี่ยรับทราบแล้วนะอันนี้ก็มีมติครม.นะหลังจากที่เรามีเหมือนกับวอร์นิ่งเนาะบอกว่าเดี๋ยวต้องมีสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ก็มีมติครม.ให้ได้ขับเคลื่อนร่วมกันนะฮะ15วันของเราเนี่ยความหมายก็คือว่าทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้นะฮะแล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้นะอาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วยนะครับเพราะสุดท้ายมันเราอยากจะให้มีความเข้มแข็งซึ่งเดี๋ยวอาจจะมีมาตรการเสริมได้อย่างเช่นเรื่องของกรณีที่มันปรับปรุงไม่ได้เนี่ยก็จะต้องมาดูอีกทีว่าจะมีแผนในการที่จะอัปเกรดระบบใหม่หรือมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไรนะครับแต่ว่าในส่วนนี้เรื่องสำคัญเลยก็คือว่าต้องมีการสำรวจแล้วก็ยกเลิกส่วนที่ไม่ได้ใช้ปรับปรุงส่วนที่ยังใช้อยู่นะครับที่สำคัญที่เราห่วงเนี่ยเราห่วงเรื่องพี่น้องประชาชนด้วยนะครับสงสัยไหมว่าเปลี่ยนระบบรัฐทำไมห่วงพี่น้องประชาชน
11: ค่ะ
12: เพราะว่าระบบรัฐหลายอันนะครับที่เราบอกว่า 30,000 นะครับหลายระบบเลยครับพี่น้องประชาชนคือผู้ใช้งานด้วยครับมันไม่ได้เป็นว่า 30,000 ระบบนี่ข้าราชการใช้กันเองนะฮะเพราะฉะนั้นในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบที่ในส่วนงานรัฐใช้แต่ผู้ใช้อ่ะครับก็คือทุกคนต้องปรับตัวกันทั้งประเทศนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการล็อกออนนะฮะตามที่ระบบจะต้องถูกยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการพิสูจน์ทราบตัวตนกันครับ
11: แล้วทีนี้สกมช.จะมีมาตรการกำกับดูแลอย่างไรคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยอยู่ในระบบเก่าเหล่านั้นนะคะที่ 30,000 ระบบเนี่ยค่ะจะถูกลบออกไปอย่างปลอดภัยจริงๆไม่ได้ถูกทิ้งไว้ในเซิร์ฟเวอร์หรือว่าสำรองไว้โดยไม่มีการป้องกันนะคะ
12: ครับได้ครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราก็จะทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับว่าในการที่ยกเลิกการใช้งานแล้วเนี่ยการจะเก็บข้อมูลที่มีอยู่จะต้องไม่เกิดการรั่วไหลขึ้นมาอีกคงจะต้องตามกำกับดูแลขอให้เขามีการรายงานยืนยันมาว่าดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันยังมีการรั่วไหลหรือยังไรขึ้นมาอีกเนี่ยเราคงจะร่วมมือกับทางสกสนะฮะประสานงานทำงานร่วมกันตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยได้มีการลบทำลายตามกระบวนการในกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะประกอบกันในการที่จะดำเนินการตรงนี้นะฮะหากว่าไม่จำเป็นแล้วนะในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็พรบไซเบอร์เนี่ยมันก็มีผลย้อนหลังด้วยนะครับตรงนี้อาจจะเป็นไปด้วยว่าที่มันมีถึง 30,000 ระบบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหลายระบบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นระบบพัฒนาใหม่มันเป็นของเดิมการดูแลการย้อนกลับไปปรับปรุงมันก็เลยอาจจะยังไม่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นเวลาที่เราจะต้องสังคายนานะครับในส่วนของการรีวิวเรื่องพวกนี้กันนะครับเพื่อจะได้พอระบบไปหลายอันเนี่ยอันนี้อาจจะมีมัลติแฟกเตอร์การล็อกออนในเรื่องของการใช้ไทยดีอะไรต่างๆแล้วแต่ตอนนี้เราคงต้องไปย้อนดูแล้วครับว่า 30,000 ระบบที่เราได้ส่งลิสต์ไปให้หน่วยงานกระทรวงและกรมต่างได้ตรวจสอบเนี่ยถ้าไหนไม่จำเป็นก็ได้เวลาที่จะต้องยกเลิกมันไม่งั้นเดี๋ยวแฮกเกอร์เอาพาสเวิร์ดที่รั่วแล้วมาล็อกออนแล้วก็สร้างปัญหาให้เราต่อไปครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เขาจะต้องดำเนินการเนื่องในมติครม.ก็จะมีโทษทางวินัยและปกครองครับถ้าเกิดไม่ตอบสนองนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงก็คืออาจจะต้องดูเงื่อนไขความจำเป็นแล้วก็ความพร้อมของแต่ละหน่วยด้วยครับคงไม่ได้ไปมุ่งเน้นในเฉพาะประเด็นที่ว่าทุกคนอาจจะต้องโดนลงโทษอย่างเดียวแต่ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นในการจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ
11: ค่ะแล้วในเรื่องของการบังคับใช้ MFA ค่ะจะถูกนำมาใช้กับระบบที่ประชาชนต้องเข้าใช้งานบริการภาครัฐด้วยหรือไม่คะแล้วจะมีแนวทางป้องกัน
12: หมดครับ
11: ค่ะ
12: หมดครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยระบบที่รั่วเนี่ยบางทีก็คือ account ที่หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ประชาชนใช้ครับสมมติในเหตุการณ์ซึ่งอันนี้เป็นสาธารณะไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าเอาเลขทะเบียนรถป้อนเข้าไปแล้วก็ได้ชื่อคนเจ้าของรถเนี่ยบางที่ก็คือบริษัทที่ตรวจสภาพรถยนต์นะครับก็เป็นเอกชนนะครับแล้วเขาก็ต้องดูว่าในเลขทะเบียนประวัติอันนี้คือใครเป็นเจ้าของรถยังไงบ้างเพื่อจะได้เอาข้อมูลที่ถูกต้องใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนครับ 30,000 ระบบเนี่ยจะไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแต่ว่าประชาชนก็ต้องเรียนรู้ด้วยนะครับเราเลยต้องให้เวลา30วันนะครับที่จะไม่ได้เป็นว่าพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเลยเพราะว่าบางระบบเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องแจ้งยูเซอร์ก่อนแจ้งผู้ใช้งานก่อนทั้งในองค์กรแล้วก็ประชาชนที่เป็นผู้ใช้งานร่วมครับว่าเดี๋ยวภายในวันที่เท่าไหร่เราต้องเปลี่ยนแล้วก็ในส่วนหนึ่งเขาก็จะได้อ้างได้ว่าที่ต้องเปลี่ยนเพราะมติครม.บอกให้เปลี่ยนด้วยนะครับประชาชนก็จะได้เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นความจำเป็นที่อาจจะต้องปรับตัวแล้วก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในการเรียนรู้การล็อกออนอะไรต่างเนี่ยแต่ก็ด้วยเรื่องของปัญหาผลกระทบที่มันค่อนข้างรุนแรงเนี่ยจ้าผมก็เชื่อว่าประชาชนหลายส่วนน่าจะเข้าใจอยู่ว่ามันเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนในเรื่องนี้นะครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านเลขานะคะฝากถึงหน่วยงานแล้วก็ประชาชนค่ะในการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ค่ะ
12: ครับการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ครับผมอยากจะเรียกมันว่าเป็นก้าวแรกนะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาที่เร่งด่วนตอนนี้ก่อนก็คือว่าทั่วโลกเนี่ยพาสเวิร์ดรั่วกันทั่วโลกเนี่ย 50,000 กว่าล้านแอคเคาท์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะ200กว่าล้านเราก็เลยเริ่มต้นที่สเต็ป1ก่อนคือเปลี่ยนวิธีการล็อกออนที่ต้องใช้มากกว่าพาสเวิร์ดแต่ด้วยการที่ AI Agentic AI เนี่ยมันจะเข้ามาโจมตีระบบเนี่ยขั้นตอนต่อๆไปที่เราจะต้องร่วมขับเคลื่อนต่อไปก็อาจจะต้องมีกลไกว่าคนล็อกออนเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาอ่านข้อมูลอะไรบ้างเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องหรือไม่ IP address เป็นของประเทศไทยเราหรือเปล่าหรือมาจาก IP ที่ไม่น่าเชื่อถือ รวมไปถึงเรื่องกลไกในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็แบ็กอัพเนี่ยมันเป็นส่วนที่มันจะต้องตามมาด้วยครับนะฮะไม่งั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีรูอื่นอีกที่มีโอกาสนะที่ตัวระบบจะถูกโจมตีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาชวนกันก้าวไปก้าวแรกอย่างมั่นคงด้วยรูปแบบการพิสูจน์ตัวตนที่เข้มแข็งกว่าเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะยกระดับในด้านอื่นตามมานะครับตามระดับความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญของข้อมูลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระบบต่างๆครับ
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าไทยช่วยไทยพลัสได้เข้ามากระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้เป็นอย่างดีแต่หลายภาคส่วนก็กังวลต่อภาวะเศรษฐกิจหลังโครงการสิ้นสุดลงติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
14: ตัวเลขการใช้จ่ายกว่า3เดือนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสทะลุ100ล้านบาทสะท้อนกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้นจากการที่รัฐช่วยจ่ายร้อยละ60ของการซื้อสินค้าแต่ก็มีข้อกังวลจากฝั่งผู้ประกอบการว่าหากสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายนนี้ยอดขายก็อาจจะลดลงและซบเซาเช่นเดิมโดยนางวีราพาสพัฒนพาณิชย์เจ้าของร้านส้มตำไก่ย่างระบุว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่อยากให้ประชาชนรอคอยเพียงความช่วยเหลือจนขาดการพึ่งพาตนเองจึงเสนอให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนจากการให้เงินช่วยเหลือเป็นการพัฒนาคนและสร้างอาชีพเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีรายได้ที่มั่นคง
15: การมีเนี่ยมันก็ดีนะถ้าพูดในหลักของความเป็นจริงนะคนเราเนี่ยถ้ามัวแต่งอมืองอเท้าให้รัฐช่วยตลอดเนี่ยคือจริงๆไม่ใช่สิ่งดีเราก็อยากให้คนไทยเนี่ยคือเข้มแข็งด้วยกันคือถ้าสมมติว่าตัดเรื่องคอร์รัปชันออกนะแล้วก็คือเอามาช่วยพัฒนาคนนะแล้วก็สร้างให้เขาคิดว่าคนเราเนี่ยมันต้องขยันมันต้องมีอาชีพที่ดีในการทำงานแล้วคุณก็จะมีรายได้ดีออกมาในแนวนั้นเนี่ยมันจะดีกว่า
14: เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ชวนจับตาว่าในเดือนตุลาคมนี้กระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่ด้วยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่าปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากปัจจัยหลักอย่างไทยช่วยไทยพลัสขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยยังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางมีครัวเรือนและต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
16: ว่าปัญหาของภาคธุรกิจเนี่ยจะมีความเปราะบางสูงมากขึ้นนะครับก็คือเดิมรายรับไม่เพิ่มตามเศรษฐกิจที่ซึมตัว2ต้นทุนพลังงานต้นทุนไฟฟ้าราคาไฟฟ้าที่แพงอยู่แล้ว3คือการเข้าถึงสภาพคล่องทางการเงินได้ยากการขอสินเชื่อลำบากครั้งนี้เป็นครั้งแรกๆที่จะเริ่มพูดถึงทุนต่างชาติตลอดจนการแข่งขันจากสินค้าต่างชาตินะครับแต่นั้นนั่นคงเป็นภาวะที่ทางด้าน SME แล้วก็ภาคธุรกิจโดยส่วนใหญ่นะครับขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะออกมาในแนวว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีนักแต่แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นนะครับจนถึงสิ้นปีนะฮะค่อยๆดีขึ้น
14: แม้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเพียงการพยุงและกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่รัฐบาลยังคงเตรียมดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าการที่เศรษฐกิจจะเดินหน้าต่อไปได้นั้นต้องมีความสมดุลทั้งด้านการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและการบริหารงบประมาณของภาครัฐการดูแลจากนี้จึงต้องไม่ใช่รูปแบบรัฐสวัสดิการและประชานิยม ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวและก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ไปรษณีย์ไทยเปิดตัวบริการพร้อมโพสต์ขับเคลื่อนสังคมไร้กระดาษพร้อมบูรณาการภาคีเครือข่ายเร่งแก้กฎหมายทลายกำแพงแพลตฟอร์มต่างชาติคืนสิทธิผู้บริโภคเลือกขนส่งอย่างเป็นธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: ข้อข่าวเล่าประเด็น
17: ภาพลักษณ์ของบุรุษไปรษณีย์ที่คุ้นตากำลังจะถูกเสริมทับด้วยบริการในรูปแบบดิจิทัลเซอร์วิสภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นคุณภาพนำหน้าสงครามราคาโดยในการเปิดตัวก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยหรือเน็ตมีการเปิดตัวบริการที่น่าสนใจอย่างพร้อมโพสต์ซึ่งเปรียบเสมือนคู่แฝดของพร้อมเพย์หากพร้อมเพย์ช่วยให้การโอนเงินเป็นเรื่องง่ายพร้อมโพสต์ก็จะเข้ามาทำให้การบริหารจัดการเอกสารเป็นเรื่องง่ายภายใต้แนวคิดDocumentless Life More บริการนี้จะเข้ามาเปลี่ยนผ่านการส่งเอกสารทางราชการที่ยุ่งยากให้กลายมาเป็นระบบดิจิทัลที่น่าเชื่อถือโดยการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลัยเพื่อส่งเกรดหรือทรานสคริปต์ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องด้วยตราประทับของไปรษณีย์ไทยซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการร่วมกับหลายสถาบันแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะผู้กำกับดูแลไปรษณีย์ไทยเปิดเผยว่าการดำเนินงานของไปรษณีย์ไทยหลังจากนี้ยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดความซ้ำซ้อนของแอปพลิเคชันภาครัฐโดยเตรียมเชื่อมโยงพร้อมโพสต์และ Thailand Postmart เข้าสู่แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อลดความซ้ำซ้อนและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้ในจุดเดียว
18: ภาครัฐเองเนี่ยเราคงไม่ได้มองการทำงานกับไปรษณีย์ในเรื่องของการแค่ส่งเอกสารหรือส่งพัสดุที่สำคัญอย่างเดียวเรามองถึงเรื่องของการขยายโอกาสของชุมชนขยายโอกาสของพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาตนเองหรือในการที่จะสามารถมีสถานที่ที่เราจะสามารถขายของทางออนไลน์ผ่านของโพสต์มาร์ทได้นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าเราก็ขยายการบริการของไปรษณีย์เองเนี่ยค่ะในการที่จะส่งเสริมที่จะช่วยงานภาครัฐด้านต่างๆทำให้ประเทศของเราเนี่ยมีการบริการที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรองรับของพี่น้องประชาชนในประเทศเองหรือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาจากหลากหลายเองนะเพราะนั้นในการทำงานของทางภาครัฐเนี่ยเราพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็พร้อมทำงานร่วมกับไปรษณีย์อย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะ
17: อย่างไรก็ตามท่ามกลางความพยายามปรับตัวไปรษณีย์ไทยยังต้องเผชิญกับกำแพงขนาดใหญ่จากแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ต่างชาติที่มักมีข้อตกลงเฉพาะกับบริษัทขนส่งบางรายจนทำให้ผู้บริโภคขาดสิทธิ์ในการเลือกโดยประเด็นนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำลังเร่งผลักดันการแก้กฎหมายซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกองกฎหมายก่อนเสนอเข้าสู่ครม.และสภาผู้แทนราษฎรต่อไป
18: คือณตอนนี้ค่ะสิ่งที่พวกเราเห็นกันดีแน่นอนล่ะค่ะว่าคนที่สั่งของแพลตฟอร์มเราไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งสำคัญที่สุดคือณตอนนี้เป็นการพูดคุยกันเบื้องต้นว่าทำอย่างไรที่จะให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์เลือกก่อนอันดับแรกในขณะที่กฎหมายยังไม่ได้มีควบคุมนะคะมีสิทธิ์เลือกแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับสุดท้ายอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนแต่ขึ้นอยู่กับผู้ขายเองนั่นแหละค่ะว่าเขาจะเลือกอะไรไปแต่เราทำไงที่จะเปิดช่องและเปิดโอกาสให้กับทุกเจ้าอย่างเท่าเทียม
17: ก้าวย่างของไปรษณีย์ไทยในวัยกว่าศตวรรษครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การรักษาฐานที่มั่นเดิมแต่เป็นการปรับตัวสู่โลกดิจิทัลที่ต้องอาศัยทั้งนวัตกรรมและการสนับสนุนจากอำนาจทางกฎหมายเพื่อสร้างระบบนิเวศการขนส่งที่แฟร์ต่อทางผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภคอย่างยั่งยืนนันนภาแสงตุ้มรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะการให้บริการภาครัฐที่โปร่งใสตรวจสอบได้ลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และสามารถป้องกันความเสี่ยงการทุจริตได้ตั้งแต่ต้นทางเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนต่างชาติติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
19: ความโปร่งใสคาดการได้และประสิทธิภาพในการให้บริการกำลังเป็นโจทย์สำคัญของภาครัฐไทยโดยเฉพาะเมื่อการทุจริตไม่ได้เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เอื้อให้เกิดการใช้ดุลพินิจอย่างไม่เหมาะสมปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติภาครัฐจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานจากการมุ่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาภายหลังไปสู่การออกแบบระบบที่สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางนายสุภฤกษ์ชมชาญรองประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยหรือ JFCCT ยืนยันว่าความโปร่งใสความแน่นอนและความรวดเร็วของภาครัฐเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนการออกแบบกระบวนการทำงานให้ตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นทางจึงไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงด้านการทุจริตแต่ยังช่วยลดต้นทุนแฝงและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจขณะเดียวกันยังเป็นแนวทางสำคัญในการลดช่องว่างระหว่างผลการประเมินภายในประเทศกับการรับรู้ของภาคเอกชนต่างชาติที่สะท้อนผ่านดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI
20: นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเราได้รับฟีดแบคค่อนข้างเยอะคือเรื่องของ Soft Infrastructure แรงงานองค์ความรู้ที่มีอยู่รวมถึงกระบวนการทั้งหลายแหล่ของภาครัฐที่จะต้องตอบสนองต่อธุรกิจเนี่ยยังเป็นประเด็นอยู่ในการยื่นขออนุญาตในหลายๆอย่างเนี่ยคือมาตรฐานของเราเนี่ยยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันพูดอย่างนั้นดีกว่าเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับดุลพินิจดังนั้นเนี่ยความไม่แน่นอนในการทำธุรกิจเนี่ยค่อนข้างสูงการทำธุรกิจไม่ว่าจะไทยหรือต่างชาติก็เหมือนกันก็คือเวลาคือเงินยิ่งเป็นธุรกิจที่ต้องกู้หรือใช้ finance จากที่อื่นเนี่ยวันนั้นคือต้นทุนของเขาถ้าเรายื่นขออนุญาตได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ
19: ขณะที่นายทวิชาตินินการรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวเสริมในประเด็นดังกล่าวว่าภารกิจของภาครัฐไม่ควรหยุดอยู่ที่การยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA หรือการเพิ่มคะแนนดัชนี CPI ให้ดีขึ้นเท่านั้นแต่ต้องนำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการทำงานภาครัฐอย่างแท้จริงทั้งการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้างที่สามารถตรวจสอบได้และการเสริมสร้างระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการอนุมัติอนุญาตกำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจนและขยายบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมมากขึ้น
21: ประเทศไทยกำลังทำอะไรหลายๆอย่างนะครับก้อนแรกกฎหมายที่กำลังทำอยู่เช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกที่เข้มข้นกว่าเดิมเป็นประโยชน์กับนักลงทุนกว่าเดิมซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษาไปแล้วและจะมีผลบังคับใช้เดือนมกราปี70ถ้ายื่นโดยตรงเอาเปเปอร์มาอย่างเงี้ยมายื่นคุณต้องตอบเขาทันทีว่าเอกสารเขาไม่ครบอะไร2คุณต้องมีระบบยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์พอยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บในวันถัดไปคุณต้องบอกตอบเขาทันทีว่าคุณเอกสารอะไรไม่ครบแต่ถ้าเขามายื่นเอกสารที่ขาดแล้วปรากฏว่าคุณไปบอกอีกว่ายังขาดอีก 2-3-4 ไอเนี่ยคุณต้องโดนสอบวินัยแล้วนะฮะ
19: จากมุมมองของทั้งภาคธุรกิจและหน่วยงานภาครัฐชี้ให้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการยกระดับธรรมาภิบาลภาครัฐไม่ได้สะท้อนเพียงผ่านคะแนนการประเมินหรือผลการจัดอันดับแต่ยังอยู่ที่ประสบการณ์ของประชาชนและภาคธุรกิจต่อการทำงานของรัฐด้วยดังนั้นความพยายามในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลและการลดช่องว่างของการใช้ดุลพินิจจะเป็นอีกบททดสอบสำคัญว่าภาครัฐไทยสามารถเปลี่ยนหลักการเรื่องความโปร่งใสให้กลายเป็นความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมได้หรือไม่ชวิสาประทุมมารายงาน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
23: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรัก จุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
3: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHzและสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับ วันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังครับประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระนะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็จะเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะครับตลอดทั้งสัปดาห์นี้ยาวๆไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้เลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการพูดคุยนักลงทุนชาวต่างชาติและบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างแคนวานะครับก็เชื้อเชิญแล้วครับให้ขยายธุรกิจในประเทศไทยนะครับแล้วก็คุยกับกลุ่มทุนใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะได้ชักชวนให้เขาลงทุนแล้วก็ขยายฐานผลิตในประเทศไทยครับอันนี้ก็เป็นหลักการแล้วก็แนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะคือท่านนายกไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเขาเนี่ยก็จะต้องพ่วงเรื่องของเศรษฐกิจไปด้วยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยถ้าจะไปคุยเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
2: ์
1: หรือทูตพาณิชย์เนี่ยไปด้วยเป็นอีกคณะหนึ่งนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยท่านนายกไปเองนะครับแล้วก็มีทีมไทยแลนด์ไปด้วยนะครับแต่รัฐมนตรีพาณิชย์รู้สึกจะไม่ได้ไปคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮะวันนี้เห็นว่าจะมีแถลงข่าวที
2: ่
1: ตึกข้างล่างด้วยนี่นะฮ
2: ะ
1: เรื่องของกระทรวงพาณิชย์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไปที่ต่างประเทศเนี่ยก็ไปแสดงศักยภาพว่าไทยเนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่จะดึงดูดนักลงทุนไทยพร้อมแล้วที่จะให้ความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งเรื่องของเศรษฐกิจความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเป็นมิตรกับทุกประเทศนะฮะอันนี้คือแนวทางในการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี
2: ้
1: นะฮะซึ่งทางคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็สวมบทนะฮะเซลแมนเซลแมนขายของก่อนเลยฮะคุณอนุทินเนี่ยจบต่างประเทศแล้วก็มีความมีทักษะด้านภาษาอังกฤษแหละแล้วก็มีวาทศิลป์ในการพูดเนี่ยการพูดเชื้อเชิญแล้วก็การพูดเกี่ยวกับการโต้ตอบเนี่ยเรื่องของทางธุรกิจเนี่ยด้วยตนเองด้วยผู้นำประเทศเนี่ยย่อมมีน้ำหนักมากนะฮะย่อมมีน้ำหนักมากชาวต่างชาติได้เห็นเนี่ยก็ทึ่งในความสามารถตรงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ท่านได้นะที่ท่านได้หารือนะฮะกับบริษัทแคนวานะครับท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้หารือกับบริษัทแคนวาฮะดัน Creative Economy ไทยสู่ตลาดโลกชูพลังวัฒนธรรมคนไทยมีทาเลนต
2: ์
1: เชื่อมครีเอเตอร์ SME สร้างรายได้ให้กับประเทศนะฮะแล้วก็ชวนตั้งนิติบุคคลดึงทาเลนต์ทำงานในไทยแหมฟังภาษาอังกฤษเยอะจังเลยฮะทาเลนต์นี่แปลว่าพรสวรรค์
2: ครับ
1: ไม่รู้เขาจะเขียนภาษาอังกฤษมาทำไม
2: ครับ
1: นะฮะคือพูดได้ง่ายนั่นแหละก็คือจะสร้างผู้สร้างสรรค์อะไรพวกนี้ในของประเทศไทยเนี่ย
2: เร
1: ื่องของการมีพรสวรรค์และการนำพรสวรรค์เหล่านี้เนี่ยนะครับมาสร้างสรรค์เป็นผลงานและสร้างรายได้ให้กับประเทศนะฮะคือความสร้างสรรค์และผลงานในสมองเนี่ยมันหยิบจับไม่ได้นะครับเหมือนคุณณัฐพงศ์เนี่ยเขาเป็นนักแต่งเพลงคุณณัฐพงศ์นี่นักแต่งเพลงนะครับคือสิ่งที่คุณ
2: อดีตครับอดีต
1: ณัฐพงศ์เนี่ยแต่งเพลงขึ้นมาได้เนี่ยมันคือแรงบันดาลใจในตัวตนของเขา
2: ครับ
1: เขาเรียกว่าอารมณ์ศิลปินซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมีมูลค่าเนี่ยไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าได้นะครับ
2: ครับ
1: ใช่ไห
2: ม
1: มันไม่มีทางที่
2: ทุกคนจะทำได
1: ้ถูกต้องมันเป็นงานที่รังสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจความรู้ความสามารถของเราเหมือนงานศิลปะแหละ
2: ครับ
1: มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ย กว่ามันจะมีมูลค่าเนี่ยก่อนที่มันจะถูกเป็นรังสรรค์ออกมาเป็นงานเนี่ยมันมีการคิดมีการทำการคิดการทำอย่างนี้แหละที่เป็นสารตั้งต้นที่เรียกว่าพรสวรรค์อย่างหนึ่งของคนไทยที่มีความคิดมีความสร้างสรรค์แต่ว่ายังขาดเรื่องของการพลิกแพลงหรือว่าการลงมือทำในการที่จะสร้างมูลค่าให้เกิดมูลค่าสูงสูงนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนายกได้เล็งเห็นก็ได้พูดคุยกับบริษัทแคนวานะครับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านสื่อสารด้วยภาพพร้อมหารือกับผู้บริหารแคนวาถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเพื่อนำผลงานของไทยสู่ตลาดโลกนะฮะนายกก็บอกว่า Creative Economy เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพราะไทยมีบุคลากรที่มีความสามารถอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริหารและทรัพย์สินทางปัญญานะครับสินค้าและบริการขออภัยและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกมองว่าแคนวาเนี่ยสามารถช่วยเปิดพื้นที่ในการออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกและเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์ของเราให้กลายเป็นอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะอย่างที่ผมบอกคนไทยเนี่ยมีความคิดมีความสร้างสรรค์เยอะแต่การที่จะแปลงออกมาเนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้และสามารถไปขายได้เนี่ยนะฮะก็ร่วมมือกับบริษัทแคนวา
2: อ
1: ันนี้เป็นสารตั้งต้นนะฮะถ้าทำได้ทำเองทำเก่งปุ๊บเนี่ยต่อไปเราก็จะสามารถยืนได้ด้วยขาตัวเองนะครับอันนี้เหมือนให้เขาเนี่ยมาเป็นเทรนเนอร
2: ์
1: เทรนเนอร์ในการที่จะฝึกเราว่าเวลาคุณมีความคิดแบบนี้คุณมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวลาคุณจะขายของยังไงเพราะส่วนใหญ่ศิลปินขายของไม่เป็นนะ
2: ครับ
1: ไม่ใช่เป็นเซลล
2: ์เพราะว่าศิลปินเขาก็จะทำหน้าที่ในมุมมองของเขาไปแต่ว่าถ้าคนที่ขายของก็จะต้องมีมาร์เก็ตติ้งมี AE มีเซลอะไรไปนะ
1: ใช่
2: ครับ
1: คุณณัฐพงศ์ตอนแต่งเพลงตอนคุณทำอะไรนะคุณขายยังไงอ่ะคุณคิดยังไงคุณขายยังไงคุณคิดได้แล้วคุณขายยังไง
2: มันแล้วแต่โจทย์คุณทรงพลเพราะว่าถ้าสมมติผมแต่ง1เพลงเนี่ยมันก็จะต้องมีบางครั้งเนี่ยเราต้องเสนอ
1: ครับ
2: เสนอให้กับทางทีมผู้บริหารของค่ายนะครับแต่ว่าถ้าสมมติในมุมมองของสมมติเขามีโจทย์มาให้เราอันนี้ก็จะค่อนข้างที่จะเจาะจงไปเราจะได้รู้ว่าทิศทางที่เขาอยากได้เป็นแบบไหน
1: แล้วอารมณ์ไหนคุณถึงจะคิดได้บางทีมันก็นานใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่บางทีเนี่ยก็นานแต่บางทีก็วันนี้เอาพรุ่งนี้ก็มีมันมีความแล้วแต่โจทย
1: ์ทำได้ด้วยใช่ไหมนั้น
2: ทำได้ครับ
1: สมัยก่อนไม่ได้ใช้ AI ด้วยไม่มี AI
2: ไม่มีเลยสมัยก่อนนี่ใช้ความรู้สึกล้วนๆแล้วก็ความเข้าใจในการที่ตีความเรื่องราวต่าง
1: ๆนี่แหละคือมนุษย์เราเนี่ยความสร้างสรรค์เนี่ยมันคิดเป็นมูลค่าไม่ได้นะครีเอทีฟอะไรพวกนี
2: ้
1: ความสร้างสรรค์การรังสรรค์ผลงานเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะทำก็ได้นะอย่างผมเนี่ยแคบมากเลยคิดอะไรแล้วก็อยู่ในกรอบการจะคิดนอกกรอบการจะสร้างสรรค์รังสรรค์ผลงานเนี่ยมันไม่ใช่ตัวผมใช่ไหมคือบางคนเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนแต่บางคนเนี่ยสร้างสรรค์มีความคิดที่ทะลุนอกกรอบคนแบบนี้เนี่ยแหละที่จะสามารถนำสิ่งต่างๆเนี่ยที่เป็นนวัตกรรมสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมาสู่คนรุ่นหลังๆได้นะครับอันนี้คือความน่าสนใจของความสร้างสรรค
2: ์
1: และพรสวรรค
2: ์
1: ที่ดีของคนไทยนะฮะอีกเรื่องนึงฮะก็คือว่าการหารือเรื่องถึง local creator นะ local creator และ SME ไทยนะครับนักสร้างสรรค์ท้องถิ่นมั้ยเนี่ย
2: ครับก็อารมณ์ประมาณแบบคนที่อยู่ในท้องถิ่น
1: อยู่ในชุมชน
2: อยู่ชุมชน
1: เป็นนักเล่าเรื่อง
2: ใครก็ได้
1: ใช่
2: ครับ
1: เขามีนักเล่าเรื่องชุมชนนั่นแหละเวลาคุณจะไปเที่ยวในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยจะมีไกด์เขาเรียกว่านักเล่าเรื่องเขาก็จะเล่าสตอรี่ของชุมชนอะไรต่าง
2: ๆครับ
1: รวมถึงเขาก็สามารถที่จะพัฒนาข้าวของผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้มันดูมีค่ามีราคาพอฟังเนื้อเรื่องของชุมชนปุ๊บเนี่ย คุณก็จะเริ่มรู้สึกว่าคุณอยากจะซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วสินค้าชิ้นนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นเช่นหินก้อนหนึ่งเนี่ยคุณเอาไปวางขายไม่มีใครซื้อแต่ถ้ามีคนมาเล่าให้คุณฟังว่าหินก้อนนี้เนี่ยตั้งแต่สมัยพระชัยวรมันที่เท่าไหร่แล้วหินก้อนนี้เนี่ยมันผ่านศึกผ่านสงครามในยุคนั้นมันมีความสำคัญอย่างงู้นอย่างนี้มันน่าซื้อม
2: ัน
1: แปลมูลค่า
2: ได้ทันทีมันมี storytelling
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: คือเราต้องสร้างต้องรู้จักสร้างเนี่ย storytelling อย่างที่คุณ
2: ครับ
1: แต่ผมบอกก็คือเรื่องราวความเป็นมาเนี่ยกว่าจะมาเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นมีคุณค่ามีราคาและนำไปสู่ในเชิงพาณิชย์ต่อไปนะครับซึ่งในประเด็นนี้นะครับก็ส่งเสริมฮะให้มีการนำงานออกแบบวัฒนธรรมเข ข้าสู่แพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นและเปิดโอกาสให้ไทยครีเอเตอร์ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตัวเองทำรายได้สู่ตลาดโลกไหลกลับเข้าสู่ประเทศไทยซึ่งแคนวาฮะตั้งเป้าเพิ่มจำนวนแคนวาครีเอเตอร์คนไทยประมาณ190คนเป็น 1,000 คนในปี71
2: ครับ
1: นายกชวนแคนวาขยายธุรกิจในไทย
2: ครับ
1: รวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศร่วมกับคนไทยให้มากขึ้นเพื่อที่ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและความสร้างสรรค์ในประเทศแล้วก็เชิญชวนร่วมงานใกล้ชิดกับ BOI ลงทุนโครงการพัฒนาทักษะเชื่อมช่องว่างด้านบุคลากรเพิ่มศักยภาพแรงงานและบุคลากรภาครัฐแล้วก็ SME ฮะ
2: ครับจริงๆแคนวาเนี่ยเป็นที่นิยมในประเทศไทยมากๆนะคุณชมพลนะเพราะว่าอย่างเด็กๆเนี่ยสมัยก่อนถ้าพวกเราทำพรีเซนต์ผลงานเนี่ยเราใช้ PowerPoint
1: Microsoft PowerPoint
2: เ
1: จ้าเดียวผูกขาดเลย
2: ครับ
1: ต้องไปเรียนต้องไปศึกษาแคนวานี่มันดียังไงคุณอธิบายสิ
2: เนี่ยอย่างแคนวานะครับตอนนี้คือสามารถทำ PowerPoint ได้ด้วยทำภาพได้ด้วยอย่างภาพที่คุณอานนท์ทำในทุกๆวันคุณชมพล
1: คือมันทำเหมือน PowerPoint แต่มันง่ายกว่า
2: ใช่
1: ง่ายยังไง
2: ก็คือมันจะมีโค้ดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทมเพลตให้เลย อยากได้แบบไหนเลือกได้เลยสมมุติว่าเราอยากจะทำ SME 1 อย่างเงี้ยครับเราอยากต้องคิดโลโก้ในการเปิดแบรนด์ของเราแต่ว่าเราไม่มีไอเดียเลยCanva มีให้
1: เขาคิดให้เรา
2: เขาคิดให้เรา เขาสามารถเลือกเราสามารถเลือกได้เลยว่าที่เขาทำมาเป็นแบบไหนแล้วเราก็สามารถใส่ดีไซน์ในความคิดของเราเนี่ยลงไปใน Canva ได้ด้วยยิ่งถ้ามีโปรเนี่ยก็คือยิ่งเรียกว่าง่ายกว่าเดิม
1: ง่ายกว่าเดิม
2: ใช่ครับ ก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการบริหารกระบวนการความคิดแล้วก็เป็นตัวที่แบบว่าเปิดวาล์วให้กับคนที่อยากจะมีความคิดสร้างสรรค์ได
1: ้คือมันเป็นการพัฒนาต่อยอดเวลาคุณคิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยบางทีมันตันนะคุณณัฐพง
2: ศ์
1: มันตันปุ๊บเนี่ยเวลาไอ้โปรแกรมพวกนี้เนี่ยเราพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยเรามีสิ่งที่มันติดตันอยู่ตรงนี้แล้วพอมันสร้างขึ้นมาปุ๊บเราก็ปิ้งงั้นเราควรจะต่อตรงนี
2: ้ครับ
1: อันนี้มันช่วยได้นะที่สำคัญเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างในโลกเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วนะครับสื่อสารจากคำพูดออกมาเป็นภาพ
2: ครับ
1: คือสมัยก่อนจะทำอินโฟกราฟิกจะทำการขายอะไรบางอย่างเนี่ยต้องไปจ้างนะ
2: ครับ
1: อันนี้ใช้โปรแกรมเดียวนะฮะตอบโจทย์ทุกอย่าง
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอนนี้ท่านนายกก็พูดคุยแล้วบอกว่าในส่วนของไทยครีเอเตอร์และก็ในส่วนของ SME ไทยเนี่ยจะได้ต่อยอดที่แคนวากำลังมองอยู่ด้วยนะครับ
1: ครับก็คือไทยสู่ตลาดโลกชูพลังวัฒนธรรมนั่นเองนะฮะผมตั้งข้อสังเกตนิดนึงคำหนึ่งที่หายไป
2: ครับ
1: ซอฟต์พาวเวอร
2: ์
1: หายไปไหนอ่ะ
2: ก็
1: คือจริงๆเนี่ยเอาไปเชื่อมงานนี้ได้นะ
2: ครับแต่ว่าอาจจะมองอีกมุมนึงหรือเปล่าม
1: ันการเมืองหรือเปล่า
2: อาจจะโยงไปตรงนั้น
1: จริงจริงเวลาคุณไปต่างประเทศสมัยก่อนเดี๋ยวรัฐบาลชุดก่อนนู้นเลยนะ
2: ครับ
1: ซอฟต์พาวเวอร
2: ์อันนี้ก็เป็นไปได้
1: ซอฟต์พาวเวอร
2: ์ถ้าพูดคำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราจะนึกถึงพรรคเพื่อไทย
1: ถูกต้อง
2: แต่ว่าอันนี้พอมีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าจริงๆแล้ว
1: คำนี้เงียบไปเลยอ่ะ
2: แต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายคือเป้าหมายเดียวกัน
1: เป้าหมายเดียวกันแหละ
2: ครับ
1: ชูพลังวัฒนธรรมไทยให้คนไทยเนี่ยสามารถแสดงอัตลักษณ์ของไทยได
2: ้ครับ
1: เชื่อว่าคนไทยมีพรสวรรค์ซึ่งไม่ใช่ความเชื่อนะฮะ
2: ครับ
1: เป็นเรื่องจริงฮะ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ไปเรียกว่าพูดคุยกับทางในส่วนของผู้นำนะของบริษัทแคนวานะครับอีกหนึ่งเรื่องอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับสำหรับ
1: คุณกับผมเนี่ยรอคอยตั้งแต่เมื่อวาน
2: ผมเนี่ย
1: แล้วเราก็บ่นกันเอ๊ะทำไมกระทรวงดีอีประชาสัมพันธ์ได้เงียบมากเลยฮะ
2: ผมบ่นตั้งแต่จนถึง2ทุ่มอ่ะเพราะว่าผมจะต้องส่งบทให้คุณไง
1: กระทรวงดีอีอย่าเพิ่งโกรธผมนะครับคือกว่าผมจะรู้เนี่ยว่าไทย AI Passport อ่ะ
2: ครับ
1: จะลงทะเบียนวันนี
2: ้
1: ตอน 9:00
2: น.แล้
1: วต้องเตรียมอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยผมเพิ่งรู้ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ย
2: ครับ
1: เมื่อคืนด้วยซ้ำ
2: ผมรู้เมื่อเช้านี้เลย
1: บางคนรู้เมื่อคืนเร็วสุดอะเมื่อคืน
2: ครับ
1: แต่ผมก็เหมือนกับคุณอะผมส่งให้คุณเนี่ยผมเพิ่งรู้เหมือนกันเอาไทย AI Passport เป็นไงฮะ
2: ตอนนี้เรียกอย่างถูกต้องก็คือ

0: 19 สิงหาคม 2569ผ่านทางเว็บไซต์ de.aipass.net นะครับเพื่อสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนรวมถึงการสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้ AI Pass นะครับซึ่งก็เป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการนี้นะครับซึ่งจะมีการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการวันที่31 สิงหาคม 2569นี้ส่วนในทางสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับยืนยันว่าโครงการดำเนินการด้วยระบบชำระค่าบริการตามผู้ใช้งานจริงนะครับก็คือจะมีการลงทะเบียนภาครัฐเนี่ยจะมีการชำระค่าบริการให้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานระดับ Innovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขของโครงการอัตราเนี่ยจะอยู่ที่24.70 บาทต่อคนนะครับแล้วก็ต่อเดือนด้วยนะครับก็คือเดือนละ24.70 บาทสำหรับแต่ละคนนะอันนี้รัฐจะออกให้เพื่อที่จะมาเบิกจ่ายในงบประมาณให้สอดคล้องในการใช้งานแล้วก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับโครงการนี้รองรับอยู่ที่5ล้านคนครอบคลุมหมดเลย คุณสมบัติคือเป็นคนไทยที่มีสัญชาติไทยและก็อายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปเท่านั้น คุณสมบัติมีแค่2 อย่างเท่านั้นนะครับ
1: ใหม่สิ1 15ปีขึ้นไป
0: 15ปีขึ้นไปแล้วเป็นคนไทย
1: โอเค
0: เท่านั้นพอนะครับสามารถร่วมโครงการนี้ได้นะครับก็เข้าไปที่ www.de.aipass.net นะครับซึ่งตอนนี้เมื่อสักครู่นะครับผมเข้าไปเนี่ยก็คือ
1: เป็นไง
0: เห็นว่ามีการแจ้งรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมอยู่นะครับ
1: ไม่ล่มเพราะว่ายังไม่เปิด
0: ยังไม่เปิดจะเปิด 9 โมง นะครับ ก็คือวันนี้เนี่ยเปิดให้ลงทะเบียนตอน 9 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับจบรายการเราก็คือเตรียมตัวเลย
1: เอาละครับ 9 โมงนะฮะ
0: 5 ล้านสิทธิ์นะครับ 5 ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับก็จะมีการให้บริการคือสมมติว่าเราไปลงทะเบียนเนี่ยแล้วใครที่ใช้งาน AI อยู่นะครับก็จะได้ใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นบริการพรีเมียมหรือว่าบริการโปรเนี่ยฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งกว่า14รายนะครับมากกว่า30โมเดลด้วยกันนะครับอย่าง ChatGPT Claude Gemini นะครับ Grok Sona Deep Research นะครับแล้วก็ GPT Image รวมถึงอีกหลากหลายอันอย่างของไทยก็มีนะ
1: DeepSeek ได้ไหมเนี่ย
0: DeepSeek ไม่ได้ร่วมนะ
1: ให้เขาเลือกข้างแล้ว
0: ยังครับอันนี้คือน่าจะมีการทำในเรื่องของ TOR ต่างๆ
1: Notebook LM ก็น่าจะมีเน
0: า
1: ะ
0: Notebook LM ก็จะอยู่ใน Gemini
1: Quen มันสลับแปลภาษา
0: ครับแล้วก็ของไทยก็มีนะครับปทุมมา LLM นะครับอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ลองไปดูรายละเอียดกันในเว็บไซต์ได้นะครับตอนนี้เข้าไปเนี่ยเราจะเห็นหน้าแบบรายละเอียดชัดเจนคือเราจะมีบอกเลยว่าแต่ละอันเนี่ยมีแบรนด์ไหนบ้างแอปพลิเคชันไหนบ้างที่จะมาร่วม
1: DeepSeek นี่ไง DeepSeek มีของจีน
0: ด้วย
1: แสดงว่ามีทั้งจีนมีทั้งของฝากฝั่งยุโรป
0: Meta ก็มีนะของ Facebook
1: Meta ของ Facebook ของจีนนะรู้จักอันเดียวคือ DeepSeek อ่ะ
0: ครับAlibaba
1: AI นะไม่รู้ของอะไร
0: Alibaba ก็จีน
1: Alibaba ก็จีนนะฮะก็นั่นแหละมันจะได้เพราะคนถามเลือกข้างหรือเปล่า
0: ครับ
1: ไม่มีทั้งจีนของทั้งจีนทั้งฝรั่งอ่ะเอางี้ดีกว่า
0: ครับ
1: ใครสนใจเนี่ยคุณต้องเตรียมอะไรบ้าง
0: ครับ
1: แอปพลิเคชันยืนยันตัวตนทางรัฐหรือไทย ID
0: ครับ
1: ทางรัฐหรือไทย ID อยากได้อย่างหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: เข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปแหละอัปเดตก่อนก็ได
0: ้อัปเดตไปโหลดไว้ก่อนก็ได้
1: บางทีเปิดปุ๊บเนี่ยขึ้นอัปเดตนั่งรออ่ะ
0: เมื่อเช้านี้ผมเข้าไปในไทยรัฐไม่ใช่ทางรัฐ ทางรัฐขออภัยทางรัฐของผมเข้าไปเนี่ยคือกว่าจะคือต้องลงทะเบียนใหม่หมายถึงว่า
1: ไม่ได้ใช้นาน
0: ไม่ได้ใช้นาน
1: เพราะคุณโหลดไปตั้งแต่สมัยแจกเงินหมื่นใช่ไหม
0: ใช
1: ่เหมือนกันคือตอนนั้นแจกเงินหมื่นก็โหลด
0: ครับ
1: แล้วก็ผิดหวังก็ไว้อย่างนั้นเลยบางคนบอกลบ
0: ครับ
1: บางคนบอกลบ
0: แต่จริงแอปนี้ดีเพราะว่ามีหลากหลายบริการของภาครัฐอยู่ในนั้น
1: จริงจริงจริง
0: นะครับแล้วก็หรือว่าไทยดีก็ได้นะครับ
1: ไทยดีก็ได้เพื่อยืนยันตัวตน
0: ถูกต้องอ
1: ันนี้อันดับหนึ่งคุณต้องมีแอปทางรัฐหรือแอปไทย ID ในการลงทะเบียน
0: ครับ
1: ไทย AI Passport อันนี้หนึ่งนะฮะ
0: ครับ
1: สองเตรียมบัญชีอีเมลที่ใช้งานจริงให้พร้อ
0: อม
1: คือบัญชี Google Microsoft หรือ Apple นะฮะเพื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเขาก็มี3อีเมลเท่านั้นแหละ
0: ครับ
1: Google ก็คือ Gmail Microsoft นะฮะ Microsoft นี่ Outlook ใช่ไหม
0: Outlook
1: แล้วก็ Apple เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะฮะก็5 ล้านรายเริ่ม 9 โมง
0: ครับเราก็จะต้องเป็น1ใน5ล้านให้ได้นะคุณทรงพลนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเราใช้งานจริงๆนะครับน้องนักเรียนเนี่ยก็ใช้เหมือนกันในการมาในเรื่องของการศึกษา
1: ไม่หรอกผมไม่เคยใช้เวอร์ชั่นโปร
0: ครับ
1: ใช้เวอร์ชั่นโปรไม่ใช่พรีเมียมนะก็รู้สึกว่ามันก็เอาคืองานผมอะมันไม่ได้ละเอียดมากแล้วมันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร
0: ่
1: แต่ว่าถ้าเกิดตรงเนี้ย การวิจัยเนี่ยมันใช้ได้ดีมาก

0: หรือการทำแผนการขายมาร์เก็ตติ้งเนี่ย มันก็จะทำได้ดีเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: มันสามารถวางแผนการตลาดแล้วก็อะไรใดๆได้นะครับแต่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยการใช้เนี่ยเห็นบอกว่าใช้ได้ประมาณ1 ปี
1: นะ
0: ครับให้คุณลองใช้
1: ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมขออภัยครับ1กันยายนยาวไปจนถึงอีกปีนึงอ่ะ
0: เขาบอกอะไรแล้วเริ่มใช้งาน31 สิงหาคม
1: ใช่
0: 31สิงหาคมลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมอันนี้คือลงทะเบียนนะฮะ
1: ครับ
0: AI 14ค่ายแล้วก็ให้ทุกอาชีพด้วยนะครับส่งเสริมทุกอาชีพนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้ประกอบการอื่นๆเตรียมความพร้อมคนไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
1: ครับสิ้นสุดโครงการก็คือ31สิงหาคมปีหน้าเลย2570
0: นะครับสิ้นปีงบประมาณพอดีอ่ะ
1: สิ้นปีงบประมาณหน้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับใครที่สนใจอยากจะร่วมโครงการเป็นอันนี้เป็นสำหรับประชาชนทุกท่านสามารถร่วมได
0: ้ครับ
1: เป็นคล้ายๆของสิทธิสวัสดิการนะแต่ว่าไม่เชิงนะครับ
0: คือแต่ว่ามัน5ล้านไง
1: นะฮ
0: ะทำไมมันต้อง5ล้าน
1: งบประมาณมีเท่านี้หรือเปล่า
0: ใช่ไหมเงินเท่านี้ได้เท่านี้นึกว่าเขาดูจากอ๋อคนใช้ดิจิทัลอยู่ประมาณนี้ซึ่งผมว่าเยอะนะจริงๆอะเยอะกว่านี้แต่ดีแล้วล่ะมันทำให้ส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยใครที่ไม่เคยใช้ก็ได้ใช้
1: ครับ
0: ใครที่ไม่เคยใช้ได้ใช้คนที่เคยใช้แล้วเนี่ยก็จะได้ใช้สิ่งที่มันดีกว่านะสิ่งที่มันดีกว่านะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของอาชญากรรมกันบ้างเมื่อวานนี้ก็อึกทึกคึกโครมฮะในพื้นที่แถบดินแดงนะฮะแฟลตดินแดงเนี่ยก็มีการกวาดบ้านกลางกรุงนะฮะกวาดแล้วเจออะไรครับก็เจอสิ่งที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นแหละเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือมีคนมาร้องเรียน
1: ครับ
0: ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเมษาพฤษภามิถุนาที่ผ่านมานะฮะ
1: บ
0: อกว่าเฮ้ยมันมีการสวมสิทธิ์คนต่างด้าวด้วยบัตรสีชมพูเนี่ยในบ้านหนึ่งนะฮะแล้วขยายผลไปขยายผลมาเนี่ยก็ทั้งพื้นที่เลยแฟลตดินแดง7 จุด 7 จุด
1: ค
0: ือความมีพิรุธก็คือว่า1ทะเบียนบ้าน1ทะเบียนบ้านเนี่ยมีคนอยู่นะฮะคือแฟลตดินแดงอ่ะห้องหนึ่งมันไม่ใหญ่ถูกไหม
1: ครับ
0: มีคนอยู่35คน
1: โอ้โห35คนถ้านอนเรียงกันเนี่ย
0: เอา5คนให้มันรอดก่อน
1: อึดอัดนะ
0: มันเอา5คนให้มันรอดก่อนไง
1: ครับ
0: แล้วสำคัญเนี่ยก็คือต่างด้าวหมดเลยต่างด้าวหมดเลย
1: ครับ
0: นะฮะมันก็เลยเอ๊ะมันแปลกๆไงเขาก็เลยสงสัยกันละครับว่าเอ๊ะมันมีกระบวนการเนี่ยเรียกรับเงินเป็นกระบวนการอะไรใดๆหรือเปล่า
1: ครับ
0: จุดแรกที่จะต้องไปจับไปเจอเนี่ยนะฮะก็หลักฐานในพื้นที
1: ่ครับ
0: นะหลักฐานในพื้นที่ว่ามันมีอย่างไรและเขาก็เชื่อว่ามีข้าราชการเนี่ยนะฮะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี
1: ้
0: ซึ่งก็ไม่เกินความจริงฮะ
1: ครับ
0: ข้าราชการกรุงเทพมหานครฮะ
1: ครับ
0: เขาถูกกล่าวหาว่ามาจากเป็นสำนักงานเขตดินแดง
1: ครับ
0: นะสำนักงานเขตดินแดงนะครับตอนนี้ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องที่เข้าไปจับกลุ่มเมื่อวานนี้นะฮะก็นำโดยมท.4ฮะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะฮะไปพร้อมด้วยคุณณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลารองเลขาปปท.ฮะสนธิกำลังเจ้าหน้าที่นะฮะค้น7เป้าหมายนะครับพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปทุมด้วยนะครับไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวนะฮะปทุมด้วยกวาดบ้านกลางกรุงบุกทลายเครือข่ายทุจริตออกบัตรสีชมพูนะฮะขึ้นต้นด้วยเลข7ให้กับต่างด้าวที่แฟลตดินแดงนะครับอย่างที่ผมบอก
1: ครับ
0: มีการออกบัตรสีชมพูเนี่ยเป็นจำนวนที่ผิดปกติทั้งหมดเนี่ย 2,347 รายเอ๊ะทำไมสูงนะครับแล้วก็ขยายผลจากคดีสวมสิทธิ์นะฮะสัญชาติที่อำเภอวังน้อยอยุธยาเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและประชาชนแจ้งเบาะแสว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลแถวแฟลตดินแดงเนี่ยแหละมีการย้ายชื่อคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในทะเบียนบ้านสูงผิดปกติเนี่ยห้องนึงเนี่ยนะครับต่ำเนี่ย16คน
1: ครับ
0: ในทะเบียนบ้าน
1: บ
0: างห้องเนี่ย30กว่าคน
1: ครับ
0: แล้วย้ายภายใน2วันก็เลยสงสัยว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมีเอี่ยวหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะคนที่จะอนุมัติอนุญาตได้คือเจ้าหน้าที
1: ่
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เขาก็เลยไปสอบกันปรากฏว่าก็เจอจริงๆฮะเจอจริง
1: ๆครับ
0: ในพื้นที่นะฮะเจอจริงๆในพื้นที่ว่าเฮ้ยมันมีการสวมสิทธิ์มันมีการออกบัตรเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับคือออกบัตรสีชมพูเนี่ย จะทำให้คนต่างด้าวเนี่ยได้รับสิทธิพื้นฐานคือรักษาพยาบาลการศึกษาขออนุญาตทำงานทำธุรกรรมกับรัฐแล้วก็เปิดบัญชีธนาคารด้วยนะครับซึ่งเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้เป็นบัญชีม้าเครือข่ายสแกมเมอร
1: ์
0: นะครับก็นั่นแหละฮะมันมีการปลอมลายมือชื่อและเซ็นเอกสารล่วงหน้าอะไรกันด้วยไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับก็ดูแล้วก็โอ้โหได้ผู้ต้องหาเนี
1: ่
0: ยเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าลงลึกในรายละเอียดเนี่ยมีคนไปแจ้งก่อนแล้วครับมีคนไปแจ้งที่สำนักงานเขต
1: ครับ
0: แต่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เขตเมินรับเรื่องแถมตำรวจก็เมินรับเรื่อง
1: ครับ
0: นะครับคนที่เขาไปแจ้งเนี่ยเขาบอกว่าถูกป้าน้อยนายหน้าใหญ่ว่าจ้าง 5,000 แลกเอาชื่อเข้าบ้านแล้วก็พบว่าเอกสารเนี่ยถูกปลอมลายเซ็นมีชื่อต่างด้าวทะลุ64คนเข้าไปอยู่ในบ้านเขา
1: ครับ
0: เขาเดือดร้อนเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจไม่รับเรื่องแจ้งเจ้าหน้าที่เขตก็เหมือนรับเรื่องสุดท้ายคนนี้เขาต้องไปแจ้งปปท.เหตุมันเลยเกิดแบบนี
1: ้
0: นะฮะผู้ร้องเรียนเขาเปิดเผยว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยความผิดปกติเมื่อพาน้องสาวไปทำเรื่องที่เขตไหนไม่บอก
1: ครับ
0: จึงสอบถามว่านางสาวพึ่งน้องสาวคนละแม่เนี่ยทราบว่าป้าน้อยย่านแฟลตเดียวกันจ้างด้วยเงิน 5,000 แลกกับการนำต่างด้าว3คนซึ่งเป็นพ่อแม่ลูกเข้าทะเบียนบ้านเพื่อเรียนหนังสือแต่เมื่อตรวจสอบกลับพบว่าต่างด้าวทะลักเข้าบ้านตนหลายสิบคน
1: ครับ
0: แถมพบลายเซ็นน้องสาวถูกปลอมแปลงไปด้วยพูดง่ายๆตัวเองเป็นเจ้าบ้านนะเขามาขอบอกเธอเอาต่างด้าวเข้าบ้าน3คนฉันให้ 5,000 ก็เอายอมดูสิพอยอมครั้งเดียวนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้
0: มาเป็นกองทัพ
1: โอ้โห
0: 10 20คนเข้าบ้านเขาก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วไปแจ้งความร้องเรียนไปแจ้งเขตก็เงียบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เงียบถูกเจ้าหน้าที่ปัดความรับผิดชอบยิ่งไปกว่านั้นป้าน้อยนะต้องชื่อป้าด้วยนะยังรู้ความเคลื่อนไหวทันทีเนื่องจากมีตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตโทรรายงาน
1: ก็แสดงว่าคนฝั่งนั้นถ้าอันนี้จากคำให้การนะ
0: แสดงว่าเขาพวกเดียวกัน
1: ครับ
0: ไอ้คนแจ้งก็เลยบอกโอ้ยแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่เขตปรากฏว่าพวกเดียวกันก็เลยไปแจ้งปปท.จนนำไปสู่การกวาดล้างครั้งใหญ่ครั้งนี้นะ
1: ครับนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานหลากหลายภาคส่วนนะครับมีการ
0: ไปหลายภาคส่วนแต่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องนะฮะคือเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครรวม3รายเนี่ยถูกจับกุมแล้วแล้วก็ได้ตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเตรียมสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนควบคู่กับการดำเนินคดีอาญาอย่างร้ายแรงด้วยนะฮะผู้ว่ากรุงเทพสั่งการให้เร่งตรวจสอบเชิงลึกต่อไปนะฮะปัจจัยเสี่ยงอะไรต่างๆข้อมูลการย้ายเข้าผิดปกติต้องเข้มงวดทางเอกสารด้วยนะฮะ
1: ไปถามผอ.เขตดินแดงนะครับคุณปานิศราเนตรทานทอง
0: ปานิศราเหรอ
1: นี่ปานิศรา
0: ไม่ใช่พันแก้ว
1: ไม่ใช่คุณท่านผอ.เนี่ยบอกว่าก็เพิ่งย้ายมา
0: เ
1: พิ่งย้ายมาเมื่อปี68ไม่ทราบรายละเอียดเดี๋ยวขอพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ก่อนทางผู้บริหารของมหานคร
0: เป็นอะไรย้ายมาปุ๊บโดนเลย
1: ครับ
0: ท้องถิ่นก็เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: อธิบดีเพิ่งย้ายมาโดนเลย
1: นะครับอันนี้ก็คือความคืบหน้านะครับแต่ว่าทางอีกหนึ่งที่เนี่ยก็คือการเคหะแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงว่าไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือเขาเป็นสถานที่ไงคือการเคหะแห่งชาติเนี่ยก็คือสถานที่ที่ถูกใช
1: ้
0: ที่เกิดเหตุแต่เขาไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยนะเขาก็พูดประมาณนี้เอาละครับพักสักครู่
1: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: เนี่ยพี่สแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
6: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
5: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
6: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
5: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
7: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
8: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
7: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
8: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
9: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
10: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
9: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
10: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
11: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของการสร้างเสริมศักยภาพด้านการจัดการน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานแปรรูปยางพาราระดับชุมชนครับนวัตกรรมนี้มีรายละเอียดอย่างไรเราไปพูดคุยกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์ตันชัชวาลนักวิจัยอาวุโสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
12: ขอรับท่านด้วยนะครับ
1: ครับ
12: ผมทรงฤทธิ์ตันชัชวาลนะครับเป็นนักวิจัยอาวุโสนะครับสังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
1: ครับ
12: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือววครับผม
1: ครับอาจารย์ครับอยากถามถึงในเรื่องของแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นครับในการลุกขึ้นมาประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างครับ
12: ก็จริงๆแล้วนะครับผมเองก็ไม่ได้อยู่ดีจะลุกขึ้นมาพัฒนานวัตกรรมนี้หรอกนะครับ จุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากผู้บริหารของววนะครับเล็งเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมแต่ได้รับทราบปัญหาจากหน่วยงานในพื้นที่ว่าโรงงานแปรรูปยางพาราโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโรงงานระดับชุมชนและสหกรณ์กองทุนสวนยางเนี่ยมีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเสียเนื่องจากว่านะครับกระบวนการจัดการน้ำเสียของเกษตรกรเนี่ยมันต้องใช้น้ำที่มันอยู่ในกระบวนการผลิตเนี่ยมันต้องมีน้ำค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างยางการล้างอุปกรณ์หรือการทำความสะอาดในกระบวนการผลิตนะครับทำให้น้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมีสารอินทรีย์แล้วก็ความสกปรกค่อนข้างสูงนะครับขณะเดียวกันนะครับระบบบำบัดเดิมที่อดีตเนี่ยเคยมีมาก่อนนะครับแต่หลายพื้นที่เนี่ยใช้งานมานานมากแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์บางส่วนเนี่ยมีความชำรุดเสียหายแล้วก็ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือถ้าระบบบำบัดเนี่ยมันไม่สามารถทำงานได้หรือทำงานได้ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดกลิ่นนะครับน้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมีกลิ่นแล้วก็น้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็เลยได้รับมอบหมายนะครับจากท่านผู้บริหารเนี่ยให้ร่วมกับทีมวิจัยนะครับดำเนินการพัฒนาโครงการแล้วก็ขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับหรือวช.เพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาและช่วยให้กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์กองทุนก องทุนสวนยางเนี่ยมีแนวทางในการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมครับผม
0: ครับนวัตกรรมชิ้นนี้มีหลักการการทำงานยังไงครับอาจารย์ครับ
12: คือแนวคิดเบื้องต้นก็คือเราไม่ได้มองว่าน้ำเสียเนี่ยเป็นของที่ต้องกำจัดนะครับแต่เราจะพยายามเปลี่ยนน้ำเสียเนี่ยให้กลับมาเป็นทรัพยากรที่ใช้ใหม่ได้นะครับ
0: ครับ
12: หลักการทำงานเนี่ยเป็นการนำเทคโนโลยีทางชีวภาพเนี่ยมาจัดการน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราอย่างเป็นลำดับขั้นนะครับ
0: ครับ
12: ขั้นแรกเนี่ยก็จะเริ่มจากการลดความสกปรกของน้ำเสียก่อนโดยใช้ระบบบำบัดเบื้องต้นนะครับซึ่งอาจเป็นถังกรองไร้อากาศนะครับ
0: ครับ
12: หรือในพื้นที่ที่มีบ่อบำบัดเดิมอยู่แล้วเนี่ยเราก็พยายามนำบ่อเดิมของสหกรณ์เนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดความสกปรกก่อนที่จะกลับนำกลับเข้าสู่ระบบหลักนะครับ
0: ครับ
12: จากนั้นเนี่ยน้ำก็จะถูกนำเข้าสู่ระบบ MVR นะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนนะครับคือถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือในระบบเนี่ยเราจะมีจุลินทรีย์ช่วยกินแล้วก็ย่อยสิ่งสกปรกในน้ำแล้วใช้แผ่นกรองที่มีความละเอียดสูงหรือเมมเบรนเนี่ยช่วยกรองตะกอนและสิ่งสกปรกออกอีกชั้นหนึ่งคือน้ำเนี่ยหลังจากผ่านกระบวนการนี้แล้วเนี่ยก็จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะครับ และสามารถพิจารณานำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตได้แทนที่จะใช้น้ำใหม่ทั้งหมดแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัติและการติดตามจากระยะไกลนะครับเพราะว่าสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยไม่ได้มีความเขาเรียกว่าไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยประจำอยู่ตลอดนะครับ ระบบเนี่ยจึงจะช่วยให้ผู้ดูแลเนี่ยสามารถติดตามการทำงานและทราบได้เร็วขึ้นเมื่อเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นครับผม
1: ครับนวัตกรรมนี้ครับมีความท้าทายในการทำงานยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
12: ก็คือหลังจากได้รับทราบปัญหานะครับผมก็จะขอสรุปง่ายๆนะครับเป็น3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ต้นทุนแล้วก็คนนะครับในเรื่องแรกเนี่ยในด้านของเทคโนโลยีเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำเสียจากการแปรรูปยางพาราเนี่ยไม่ใช่น้ำเสียที่สามารถจัดการได้ง่ายๆนะครับเพราะมีทั้งสารอินทรีย์แล้วก็มีความเป็นกรดแล้วก็มีเศษยางปะปนอยู่เศษยางเหล่านี้แหละครับผมที่มันสามารถเข้าไปอุดตันในท่อในปั๊มและเครื่องเติมอากาศหรือระบบกรองได้นะครับนอกจากนี้นะครับไอ้ปริมาณและความสกปรกของน้ำเสียเนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกวันม
0: ัน
12: เปลี่ยนไปตามปริมาณการผลิตของแต่ละสหกรณ์และฤดูกาลด้วยระบบที่ออกแบบเนี่ยจึงต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เรื่องที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของต้นทุนและก็ความคุ้มค่านะครับไอ้เทคโนโลยี MVR เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีข้อดีก็คือให้คุณภาพน้ำที่ดีนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยไม่มากนะครับแต่ก็ต้องใช้ทั้งเงินลงทุนค่าไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษาเนี่ยโดยเฉพาะการดูแลเมมเบรนเนี่ยก็จะมีต้นทุนค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะดูเฉพาะว่าระบบเนี่ยบำบัดได้ดีแต่ต้องถามต่อว่าผู้ใช้เนี่ยสามารถลงทุนและสามารถดูแลระบบต่อไปในระยะยาวได้หรือไม่นะครับส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยเรื่องที่3เนี่ยซึ่งผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องของคนนะครับเพราะว่าหลายๆสหกรณ์เนี่ยไม่มีผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือผู้ดูแลระบบโดยเฉพาะคนที่ดูแลระบบเนี่ยก็อาจจะเป็นคนของสหกรณ์เองซึ่งอาจจะต้องรับผิดชอบงานหลายๆอย่างไปพร้อมกันนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้เราจะมีเทคโนโลยีที่ดีขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่ถ้าคนในพื้นที่เนี่ยไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สามารถดูแลหรือไม่มีระบบสนับสนุนอย่างต่อเนื่องได้นะครับเทคโนโลยีนั้นเนี่ยก็อาจไม่ยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากความท้าทายทั้งหลายเนี่ยที่เราได้เจอมานะครับเราก็เลยได้เรียนรู้จากงานนี้ก็คือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นเทคโนโลยีซับซ้อนที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะกับพื้นที่ต้นทุนรับได้นะครับแล้วก็คนในพื้นที่สามารถดูแลต่อไปได้ด้วยครับผม
0: ครับมีแผนจะพัฒนานวัตกรรมนี้ต่อยอดยังไงบ้างครับในอนาคต
12: คือในระยะต่อไปเนี่ยผมคิดว่านะครับต้องขออนุญาตขออภัยนะครับผมคิดว่าต้องพัฒนาควบคู่กันอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องที่2ก็คือการขยายผลการใช้งานในด้านเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะพัฒนาระบบเนี่ยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเพราะสหกรณ์แต่ละแห่งเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับบางแห่งเนี่ยมีกำลังการผลิตมากบางแห่งมีกำลังการผลิตน้อยเนี่ยคือคำว่ากำลังการผลิตเนี่ยมันจะสอดคล้องกับปริมาณน้ำที่ใช้ด้วยนะครับว่าปริมาณน้ำที่น้ำเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมากน้อยแตกต่างกันนะครับ
0: ครับ
12: ส่วนแล้วก็สหกรณ์เนี่ยแต่ละแห่งก็จะมีพื้นที่ที่ไม่เท่ากันแล้วก็งบประมาณที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อ ระบบบำบัดน้ำเสียเนี่ยมันต้องเขาเรียกว่าทำออกแบบให้เหมาะสมกับสหกรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยระบบควรออกแบบให้เป็นโมดูลนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือสามารถเพิ่มลดหรือปรับขนาดของระบบเนี่ยให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้นะครับมันไม่ควรที่จะใช้ขนาดเดียวกันกับทุกแห่งนะครับ
1: ครับ
12: ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการสร้างพื้นที่ต้นแบบและเครือข่ายการเรียนรู้นะครับคือถ้าเราสามารถพัฒนาสหกรณ์เนี่ยที่มีความพร้อมให้เป็นพื้นที่ต้นแบบหรือศูนย์เรียนรู้ได้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้สหกรณ์แห่งอื่นเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาดูระบบจริงๆได้สามารถพูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานจริงได้รวมทั้งเรียนรู้ได้ทั้งข้อดีปัญหาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยผมคิดว่าแนวคิดชื่อว่าสหกรณ์ช่วยสหกรณ์นะครับหรือระบบพี่เลี้ยงเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าคนที่ทำงานในบริบทเดียวกันเนี่ยมักจะเข้าใจเขาเรียกว่าเข้าใจกันได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับในระยะยาวเนี่ยการเป้าหมายในการดำเนินโครงการเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นเพียงการทำให้น้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับแต่ต้องทำให้เกิดแนวคิดที่ว่าเนี่ยน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยถ้าเราสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมเนี่ยมันก็จะสามารถนำกลับมาใช้เป็นทรัพยากรได้อีกซึ่งจะช่วยลดการใช้น้ำใหม่นะครับแล้วก็ลดผลกระทบต่อชุมชนรวมถึงช่วยให้ภาคการผลิตของยางพาราเนี่ยก้าวไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็เศรษฐกิจ BTG ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับผม
1: ครับในมุมมองของอาจารย์ภาครัฐครับตรงนี้ควรมีแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมยังไงให้เกิดผลสำเร็จเกิดขึ้นครับ
12: คือจากประสบการณ์ที่ได้ดำเนินโครงการมาเนี่ยผมคิดว่าภาครัฐเนี่ยควรทำหน้าที่เป็นทั้งผู้กำกับดูแลนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนควบคู่กันไปครับไม่ควรเน้นเฉพาะการตรวจสอบหรือการบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวนะครับคือถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยผมคิดว่ามันมี3เรื่องสำคัญนะครับต
1: ้
12: องดำเนินการคือ1ก็คือการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะครับคือภาครัฐเนี่ยควรส่งเสริมให้สถานประกอบการเนี่ยลดการใช้น้ำลดของเสียและนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุดนะครับเพราะยิ่งเราลดปัญหาได้ต้นทางเนี่ยภาระในการบำบัดและก็การแก้ปัญหาที่ปลายทางเนี่ยก็จะยิ่งลดลงนะครับเ
1: ร
12: ื่องที่2ก็คือกับหนุนเทคโนโลยีที่ใช้งานได้จริงนะครับคือการใช้อุปกรณ์และระบบตั้งเสียบบำบัดเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจไม่เพียงพอนะครับเพราะถ้าไม่มีคนดูแลไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษาหรือผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้เนี่ยระบบก็อาจหยุดใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยควรลงทุนทั้งในเรื่องเทคโนโลยีคนความรู้และระบบติดตามช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะครับและเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือการสร้างความร่วมมืออันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ประสบผลสำเร็จเนี่ยต้องมองเรื่องนี้เป็นการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันไม่มีหน่วยงานไหนหรอกครับที่สามารถแก้ปัญหาได้เพียงลำพังต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้ประกอบการนักวิจัยชุมชนแล้วก็ประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นภาครัฐเนี่ยจึงควรมีทั้งมาตรฐานที่ชัดเจนมีการกำกับดูแลอย่างเหมาะสมและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ควรสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการที่ลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดลดการใช้น้ำลดพลังงานหรือน้ำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เนี่ยผมคิดว่าการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ยั่งยืนเนี่ยต้องเปลี่ยนจากการรอแก้ปัญหาที่ปลายทางมาเป็นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางนะครับเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยเป็นไปอย่างคุ้มค่าและทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมครับผม
0: ครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันนะครับ
1: ขอบคุณครับ
12: ครับขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ทรงฤทธิ์ตันชัชวาลนะครับนักวิจัยอาวุโสสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอครับกับนวัตกรรมจัดการน้ำเสียนะครับด้วยเทคโนโลยีชีวภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโรงงานแปรรูปยางพาราระดับชุมชนครับ
1: ครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ครับขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ซอยเทศบาลบางปู77นะครับกำหนดแล้วเสร็จนะครับถึงในปี2570นี้ปัจจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 63% นะครับสำหรับแผนงานในเดือนสิงหาคม2569นี้นะครับจะมีรายละเอียด6งานด้วยกันงานแรกนะครับติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าศรีอัมพลถึงหน้าซอย TJC นะครับ2นะครับคืองานปรับปรุงคุณภาพดินหน้าบ่อพักบริเวณทางเข้าออกนิคมอุตสาหกรรมบางปู3งานติดตั้งท่อ RTRC และ Grouting Material นะครับภายในท่อคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างบ่อพักชั่วคราวสำหรับจัดเตรียงท่อ HDPE บริเวณหน้าโรงแรมบางปูอินภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปูครับงานที่4คืองานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงสูงและแรงกลางนะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะครับและถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณงานที่5คืองานติดตั้งตู้ยูนิตซับสเตชันบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณหน้าซอยวิทยุการบินถึงหน้าเมืองโบราณนะครับและอีกหนึ่งงานนะครับนั่นคืองานติดตั้งฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและวางท่อร้อยสายไฟฟ้าแรงดันต่ำด้วยวิธีขุดเปิดบนทางเท้าถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าตั้งแต่ซอยเทศบาลบางปู64ไปจนถึงซอยเทศบาลบางปู96และทางเท้าถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกครับตั้งแต่ซอยวิทยุการบินถึงหน้าซอยหมู่บ้านกิตตินครซึ่งการทำงานดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางด้วยกันบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าคลองด่านตั้งแต่ซอยวิทยุการบินไปจนถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูและปิดการจราจร2ช่องทางขวาบนถนนสุขุมวิทหน้าปากน้ำตั้งแต่สถานตากอากาศบางปูนะครับไปจนถึงสว่างคณิวาสในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนนะครับและก็จะพยายามให้มีผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุดครับทั้งนี้ครับทาง MEA ได้มีการเน้นย้ำการทำงานในทุกโครงการคือต้องไม่สร้างปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำรวมถึงต้องปฏิบัติงานตามมาตรการการกำกับการควบคุมปฏิบัติงานคืนผิวจราจรนะครับเป็นการชั่วคราวในเรนบ่อพ่อดอกขออภัยครับบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดนะครับควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดซึ่งประชาชนก็สามารถแจ้งเหตุได้นะครับถ้าเกิดเหตุที่มีอะไรติดขัดหรือว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะให้กับผู้ประสานงานโครงการนะครับคุณนุชรีต้นวงครับหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756คุณนุชรีต้นวงหมายเลขโทรศัพท์097-341-5756หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับคุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์064-458-0975คุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์064-587-0975นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
13: ครับไปดูเรื่องของการจัดระเบียบอาวุธปืนกันบ้างนะครับ
1: ครับ
13: ไปดูเหตุที่มันเกิดกันก่อนนะฮะคือเมื่อวานมีเรื่องเศร้า
1: ครับ
13: มีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยไปเช่าปืนเวลาคุณไปสนามยิงปืนเนี่ยคุณก็ไม่ได้พกปืนไป
1: ครับ
13: จะไปใช้ปืนที่สนามเนี่ยเขาก็จะมีให้เช่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือหนุ่มคนนี้เขาก็ไปเช่าปืน
1: แ
13: ต่เขาก็ไม่ได้ไปยิงที่สนามไม่ได้ไปยิงที่สนามปรากฏว่าก็ไปขอที่สนามบอกเฮ้ยปืนอันนี้เดี๋ยวยิงตอนนี้เครียดเดี๋ยวออกไปสูบบุหรี่หน่อยออกไปสูบบุหรี่พร้อมกับปืนที่สนามแล้วปรากฏว่าก็ใช้ปืนดังกล่าวนั่นนะฮะที่เช่ามาเนี่ยยิงตัวเองเสียชีวิตเป็นชีพตัวเองนะฮะคืออันนี้คือมองได้ว่าผมมองเองนะคือต้องการที่จะจบชีวิตตนเองแต่ไม่มีเงินซื้อปืนก็เลยไปเช่าปืนจากสนามยิงปืนไปยิงตัวเองตายมันเลยเกิดเรื่องเศร้าตรงนี
1: ้
13: นะฮะแล้วก็ที่เกิดเหตุเนี่ยพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองฮะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางบัวทองฮะก็ได้รับแจ้งเนี่ยว่ามีผู้เสียชีวิตที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งที่บางบัวทองนนทบุรีก็ไปพร้อมกับลูกน้องอ่ะก็ร่วมกับตันยูก็ไปนะครับก็เป็นชายผู้หนึ่งก็เสียชีวิตนะฮะเพราะว่าคือจากการสอบถามครูฝึกก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเช่าปืนจากสนามแห่งนี้เป็นประจำ
1: ครับ
13: นี่ไม่ใช่ครั้งแรกฮะคือเขาไม่ใช่คนแปลกหน้า
1: ครับ
13: พอเช่าปืนปุ๊บเนี่ยก็พยายามนำปืนที่เช่าเนี่ยยิงออกนอกสนามเจ้าหน้าที่ครูฝึกก็บอกว่าห้ามเอาไว้แล้วห้ามนำอาวุธปืนออกไปแต่ผู้ตายก็บอกว่าออกมาสูบบุหรี่แป๊บเดียว
1: ครับ
13: ก็คือคนนี้ก็มาบ่อยก็อ้างว่าออกไปสูบบุหรี่แป๊บเดียวเอาปืนไปด้วยแล้วก็ฉวยโอกาสใช้อาวุธปืนอันเนี้ยยิงตัวเองเสียชีวิตนอกสนามฝึกยิงปืนนะฮะถามผู้เสียชีวิตถามญาติผู้เสียชีวิตก็บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับ
13: เบื้องต้นก็ตำรวจเก็บรอยนิ้วมือนะครับแล้วก็ปืนที่ใช้ยิงนะฮะเพื่อประกอบสำนวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปฮะส่วนเรื่องการควบคุมอาวุธปืนฮะโดยรัฐบาล
1: ครับเรื่องนี้นะครับคุณประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องกฎหมายนะครับก็มีการพูดถึงแนวทางในการควบคุมอาวุธปืนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคำสั่งจากทางคุณอนุทินนะครับที่มีคำสั่งให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมาดูแลอย่างกระทรวงมหาดไทยที่ท่านดูแลเองเนี่ยก
13: ็
1: จะต้องมีการรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับแก้ไขกฎหมายต่างๆนะครับคุณประกรณ์ก็มาดูเรื่องนี้ในเรื่องของการดูเรื่องกฎหมายนะครับรายละเอียดที่สังคมห่วงเนี่ยก็คือเรื่องการครอบครองแล้วก็การพกพาไปนะครับคุณประกรณ์บอกว่าก็ต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางทั้งในเรื่องของการจำหน่ายมีไว้ครอบครองแล้วก็ใบอนุญาตเช่นเดียวกันกับเครื่องเรื่องของเครื่องกระสุนนะครับที่จะต้องมีการขอใบอนุญาตต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำด้วยมือส่งผลให้ใบอนุญาตเนี่ยกระจัดกระจายจากนั้นก็จะต้องทำให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนำมานับแล้วก็กระทบต่อยอดกันได้นะครับก็คือจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยนะครับในการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วก็ในเรื่องของการใบออกใบอนุญาตเนี่ยก็จะได้เกิดความรวดเร็วขึ้นแล้วก็สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนต้องดูในเรื่องของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือไม่นั้นนะครับคุณประกรณ์บอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมี3ส่วนคือตั้งแต่ร้านค้าจำหน่ายปืนเลยนะครับก็จะมีการให้ร้านค้าเนี่ยมีความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลการขายรวมถึงการควบคุมร่วมด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับในส่วนของต่างประเทศนะครับที่มีการพิจารณาพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงการปฏิเสธขายแม้ว่ามีใบอนุญาตด้วยตรงนี้ก็จะต้องมีการตรวจสอบในเรื่องของสุขภาพจิตด้วยนะครับในการที่จะมาเป็นตัวชี้วัดในการขายอาวุธปืนนะครับขณะที่เจ้าที่ก็ต้องมีความเข้มแข็งขึ้นควบคู่กันไปด้วยคุณประกรณ์เนี่ยบอกว่าปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากในการควบคุมอาวุธปืนนะครับเนื่องจากว่าปืนเนี่ยได้รั่วไหลไปในมือของหลายกลุ่มส่วนเรื่องการคืนนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการดำเนินการอย่างที่คุณสมบูรณ์เคยเล่าให้ฟังว่าในอดีตเคยมีนะกรณีการคืนปืนเถื่อน
13: ใช่
1: นะครับ
13: นิรโทษกรรมคือถ้าใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเอามาคืนกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่คุณก็จะรับการนิรโทษกรรมคือไม่ต้องรับโทษอ่ะ
1: ครับ
13: เออ
1: ตรงนี้คุณประกรณ์ก็บอกว่าอดีตเคยมีแต่ว่าถ้าในเรื่องของการที่จะมาคืนปืนนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่มองว่าก็จะสามารถลดปืนประเภทต่างๆได้เหมือนกันนะ
13: ครับ
1: นะครับในส่วนนี้ก็เป็นความคิดเห็นของทางท่านรองนายกประกรณ์แล้วก็ยังบอกอีกนะครับว่านโยบายที่เกี่ยวกับปืนแต่ละประเทศเนี่ยมีไม่เหมือนกันยกตัวอย่างของสหรัฐอเมริกานะครับมีเสรีนะสามารถใช้ปืนได้อย่างเสรีแต่ว่าร้านค้าเนี่ยก็คือจะต้องเข้มข้นนะครับควบคู่ไปกับการดูแลอาวุธปืนเครื่องกระสุนต่างๆหรือว่าพฤติกรรมผู้ซื้อก็ต้องควบคู่ในเรื่องของการดูแลที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นปฏิเสธการจำหน่ายแม้ว่ามีใบอนุญาตมาก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าพฤติการมันดูไม่เหมาะสมนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนมองว่ายังไงแต่ว่าขณะที่ประเทศอื่นๆก็ควบคุมมากเช่นเดียวกันไทยแม้ว่ามีการสะสมแต่มองว่าในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ค่อยถูกนำมาใช้ก่อเหตุสักเท่าไหร
13: ่
1: แต่ปัญหาปัจจุบันเนี่ยก็เกิดจากปืนเถื่อน
13: ส่วนใหญ่ปืนเถื่อน คนที่สะสมเยอะๆเนี่ยอย่างคุณอะไรนำสกุลสะสมทรัพย์อ่ะ40กระบอก
1: ครับ
13: คุณชาดา23กระบอกคุณสุชาติ12กระบอก
1: ครับ
13: ก็ไม่ได้ใช้หรอกเขาคือเท่าที่ถามเนี่ยเขาบอกว่าปืนแต่ละกระบอกเนี่ยมันมีความเป็นมามีสตอรี่แล้วแต่ละประเทศเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
13: ก็เป็นของสะสมนะครับไม่ได้ไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรมแต่อย่างใดเพราะการมีปืนเยอะเนี่ยก็เป็นนักสะสมอ่ะ
1: ครับ
13: เหมือนสะสมพักเครื่องอ่ะเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกไหม
1: ครับ
13: แต่ปัญหาของเรื่องเนี้ยมันคือเรื่องของทะเบียนอาวุธปืน
1: ครับ
13: คือฟังจากข่าวนี้ทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยยังใช้ระบบกระดาษคุณนึกออกไหม
1: ครับ
13: เรื่องของทะเบียนอาวุธปืนใช้ระบบกระดาษแล้วก็ไม่ได้มีการตรวจสอบอัปเดตเนี่ยทะเบียนของอาวุธปืนสักเท่าไหร
1: ่
13: เพราะปืนเนี่ยเมื่อเจ้าของปืนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องโอนให้กับทายาท
1: ครับ
13: คำถามคือว่าถ้าเกิดเอาอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยที่มันมีทะเบียนเนี่ยขึ้นทะเบียนเป็นในระบบดิจิทัลกรอกเลขไปปุ๊บเนี่ยมันขึ้นว่าใครเป็นเจ้าของเลยเนี่ยมันจะสามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็มันมีทะเบียนเยอะพอสมควรที่เจ้าของปืนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วปืนเนี่ยยังไม่ได้โอน
1: อยู่ตรงไหนก็
13: หรือโอนไปแล้วโอนให้กับใครเนี่ยก็ไม่ทราบ
1: ครับ
13: ถูกไหมฮะตรงเนี้ยมันเป็นฐานข้อมูลที่ทางภาครัฐเนี่ยควรที่จะลุกขึ้นมาทำเป็นระบบดิจิทัลนะครับเชื่อมโยงกันตำรวจฝ่ายปกครองอะไรกดเวลามีเหตุอะไรปุ๊บกดรหัสซีเรียลของปืนนั้นเข้าไปปั๊บเนี่ยจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของออกมาเมื่อไหร่บ้านอยู่ที่ไหนตรงเนี้ยถ้าทำได้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะสมัยนี้ก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมฮะดิจิทัล
1: เชื่อมโยงเรื่องระบบดิจิทัลก็เป็นเรื่องที่ภาครัฐกำลังมุ่งเน้นอยู่แล้วด้วย
13: นะฮะส่วนจะไปเทียบกับอเมริกาที่เขามีอาวุธปืนได้อย่างเสรีเนี่ยมันไม่ได
1: ้ครับ
13: วัฒนธรรมอเมริกาเนี่ย คือคุณไปบ้านเขานะฮะยุกยิกยุกยิกปุ๊บเนี่ยเขายิงก่อนถามที่หลัง
14: ครับ
13: เออของบ้านเราถามก่อนยิงที่หลังถูกไห
14: ม
13: ใครเราก็ยิงของเขายิงก่อน
14: เอาเลยล่ะ
13: ยิงก่อนเลย
14: คร
13: ับ เออแล้วทุกบ้านเนี่ยเขาก็มีความคิดของเขานะ
14: ครับ
13: ทุกบ้านมีปืนพอทุกบ้านมีปืนปุ๊บคุณเป็นโจรเนี่ยคุณกล้าเข้าไปบ้านเขาไหมครับ
14: ครับ
13: อันนี้เป็นวิธีของเขานะครับ
1: เป็นการป้องกันที่เป็นเรียกว่าเหมือน
13: เขามีปืนเสรีทุกบ้านมีปืน
14: ครับ
13: แล้วโจรจะเข้าบ้านไหม
14: ปืนโจรก
13: ็ลองเข้ามาก็ยิงอ่ะ
14: ครับ
13: ยิงก่อนถามที่หลังอเมริกาเขาแบบนี
14: ้ครับ
13: แต่เราจะเอาแบบนี้เหรอ
14: ก็
13: ไม่ได้
1: ไม่ได้ไง
13: เราจะทำเหมือนเขาไม่ได้เพราะเขาสร้างประเทศมาจากปืน
14: ครับ
13: ถูกไหมเพราะเขาเข้าไปปุ๊บเนี่ยมีชนพื้นเมืองอินเดียนแดงอยู
14: ่
13: คาวบอยเคยดูหนังไหม
14: ครับ
13: นั่นแหละ
1: เป็นที่มาที่ไปใช่ไหม
13: เป็นที่มาที่ไปนั่นแหละคือเรื่องของปืนเนี่ยมันก็ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตชาวอเมริกันนะแต่ว่าของไทยเนี่ยมันไม่ใช
14: ่
13: นะดังนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนเนี่ยก็ทำระบบฐานข้อมูลแบบดิจิทัลเพื่อควบคุมการมีใบอนุญาตการครอบครองการจำหน่ายเอาไว้ก่อนส่วนปืนเถื่อนเนี่ยก็ต้องปราบอ่ะโดยตำรวจนะฮะปืนเถื่อนก็ต้องปราบแบบเถื่อนๆไห
14: ม
13: มันไม่รู้เหมือนกัน
1: แต่ว่าต้องมีกฎหมายควบคุม
13: นะมีกฎหมายควบคุมมีกฎหมายควบคุม
14: นะ
13: มันก็จะมีแนวทางอีกอันหนึ่งนะฮะมาดูอีกอันหนึ่งฮะสคบ
14: ครับ
13: คุณสุภาพมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะท่านก็กำกับดูแลนะฮะสคบค
14: ือ
13: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะก็มีคนมาร้องเรียนบอกว่าไปซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศล่วงหน้า
14: ครับ
13: เลือกที่นั่งอะไรเสร็จสับอาหารอะไรเสร็จสับปุ๊บเนี่ยพอถึงวันจริงเนี่ยไปถึงสนามบินแล้วเฮ้ยขึ้นเครื่องไม่ได
14: ้
13: ยังไง
14: ที่นั่งเกินเหรอ
13: ใช
14: ่ครับ
13: คือไปสืบสอบมาแล้วเนี่ยประสานกับสายการบินที่ร้องเรียนแล้วเขาชี้แจงว่าที่เครื่องบินดังกล่าวเนี่ยมีจำนวนจอง191รายขณะที่มีที่นั่งจริงๆ189ที่นั่งเกินมา2ที่นั่ง
14: ครับ
13: คำถามผมม
14: ี
13: ตั๋วยืนด้วยเหรอครับ
14: มาจากไหน
13: เก้าอี้เสริมเหรอครับเครื่องบินไม่มีนะฮะตั๋วยืนหรือเก้าอี้เสริ
14: ม
13: นะฮะเขาก็เลยมาร้องเรียนดิอ้าวทำไมอ่ะก็ฉันจองตั๋วไปแล้วฉันจะไปทำงานทำอะไรของฉันเสียหายนะคะชดเชยเป็นเงินเนี่ยมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้ไงสายการบินก็บอกว่าได้หาผู้โดยสารที่จะสมัครใจสละที่นั่งแล้วแต่ไม่มีผู้ใดประสงค์
14: เป็นอย่างนั้นซะ
13: เฮ้ยมันไม่ถูกไง
14: ครับ
13: เสนอเงินชดเชย 1,500 บาทเปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้มอบคูปองอาหาร
14: ครับ
13: แต่ผู้ร้องไม่ยอมครับตัวเองเสียหายอ่ะ
14: ครับ
13: เป็นผมก็ไม่ยอมคุณจะเอา 1,500 เปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ให้คูปองอาหารนี่มันตบหัวรูปหลังไม่ได้
14: ครับ
13: นะคุณสุภมาศบอกเพิ่มเติมว่าขยายผลไปสู่การตรวจสอบเชิงระบบแล้วเงื่อนไขสัญญาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็การเลือกที่นั่งอะไรต่างๆแล้วก็มีการคือมองระยะยาวต้องมีแนวทางในการกำหนดให้ธุรกิจสายการบินเป็นธุรกิจควบคุมตามสัญญาจะมาทำตามอำเภอใจไม่ได้นะครับส่วนเลขาสคบคุณรณรงค์ภูลพิพัฒน์บอกว่ากรณีปฏิเสธรับขนอะไรพวกนี้นะฮะก็ผิดกฎหมายนะครับก็ผิดตามข้อสัญญาเนี่ยแหละฮะดังนั้นแล้วเขาก็มีฉบับที่101ตามข้อบังคับนะฮะก็จะมีสิทธิ์ในการเยียวยาได้รับอาหารเครื่องดื่มติดต่อสื่อสารที่พักแล้วก็แนวทางในการเดินทางทดแทนแล้วก็ค่าใช้จ่าย 1,500 ตามที่สายบินต้องการเยียวยานั่นเองนะฮะแต่ถ้าโดนอย่างนี้บ่อยๆมันก็โดนเอาเปรียบนะฮะ
14: ครับ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
13: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
19: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
18: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
19: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
18: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
20: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
21: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
20: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
21: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
20: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
21: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
16: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการจากนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก่อนหารือเต็มคณะและเป็นสักขีพยานลงนามแถลงการร่วม2ฉบับผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
22: เช้าวันนี้เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นกรุงแคนเบอร์ราซึ่งเร็วกว่าไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรัฐสภาออสเตรเลียโดยมีนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและออสเตรเลียก่อนแนะนำคณะทางการของทั้งสองฝ่ายทั้งนี้พิธีเป็นไปอย่างสมเกียรติสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงนามในสมุดเยี่ยมและร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนหารือข้อราชการแบบเต็มคณะเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านสำคัญจากนั้นนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วมสองฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจก่อนร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบหารือกับนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านออสเตรเลียและเยี่ยมคารวะนางแซมมอสตินผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียณทำเนียบรัฐบาลออสเตรเลียวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
16: สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชนไม่ให้รั่วไหล
23: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นครอบคลุมไปจนถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆหากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู่มาริชโยรายงาน
16: จังหวัดอำนาจเจริญสำรวจจุดเสี่ยงและทดสอบระบบหอเตือนภัยรับมือฝนตกหนักในช่วงนี้
3: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาศสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่โดยลงพื้นที่อำเภอชานุมานเพื่อสำรวจพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงภัยน้ำหลาก2จุดได้แก่บ้านบุ่งเขียวและบ้านหินขันตำบลโคกงอำเภอชานุมานจากการสำรวจพบว่าระดับน้ำปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์น้ำมากห่างตลิ่งประมาณ30เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงอย่างไรก็ตามได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าช่วงนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีร่องมรสุมพาดผ่านซึ่งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำได้นอกจากนี้ได้ทดสอบระบบหอเตือนภัยณบริเวณโรงเรียนบ้านนาสีดาตำบลชานุมานผลปรากฏว่าระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติครอบคลุมพื้นที่แจ้งเตือนภัย4หมู่บ้านทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมพร้อมทั้งกำลังพลเครื่องมือและระบบสื่อสารเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
15: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: วิทยุอะไรล่ะ
6: Everyday English
24: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คลาย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสาระดีๆเรื่องภาษาอังกฤษค่ะจากครั้งที่แล้วเราเคยเล่าเรื่องของหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ The Little Book of Joy โดยคุณโจแอนโรเลสดีเอสนะคะได้เล่าถึงกิจกรรมแรกนะคะที่จะเสริมสร้างหรือ fulfill จิตใจซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะมาแนะนำค่ะเป็นกิจกรรมง่ายๆที่ท่านผู้ฟังก็อาจจะทำอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ listen to music มาฟังเรื่องราวของการฟังเพลงกันดีกว่านะคะ What music do you like to listen to? Music makes you want to sing along. Music makes you want to play an instrument. Music reminds you of a special person, place or time. Try listening to music at different times of the day or during different activities. Notice how you feel.Play a variety of songs with different tempos. How do you like to move to a song with a fast beat? What do you want to do when you hear slower music? เห็นไหมคะมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เราทำได้จากการฟังเพลงนะคะเพลงอาจจะช้าอาจจะเร็วหรือฟังในที่ต่างๆฟังในอารมณ์ต่างๆที่แตกต่างกันนะคะก็มีคำศัพท์คำหนึ่งที่อยากจะแนะนำจากบทที่อ่านไปเมื่อกี้นะคะคือคำว่า instrument สะกดนะคะ instrument instrument คำนี้ก็หมายความว่าเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในการฟังดนตรีนะคะเราก็สามารถทำให้จิตใจเบิกบานได้นะคะแล้วก็ทำให้เรามีความสุขในแต่ละวันที่ผ่านไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ยังคงติดตาม Everyday English ของเราเรื่อยมานะคะถ้าหากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022นะคะหรือที่ Facebook Page ของสำนักวิชาศิลปศาสตร์หลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ English Program Wollongong University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
5: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
4: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
5: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
4: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้ร่วมกันสร้างกรอบความร่วมมือใหม่แก้ไขปัญหาข่าวลวงเฟคนิวที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยระหว่างประเทศสมาชิกตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับตรวจสอบและป้องกันข่าวปลอมนอกจากนี้อาเซียนยังส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการแยกแยะข่าวจริงและข่าวเท็จเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในการรับรู้ข่าวสารร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
2: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
3: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.ทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาจะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะคะวันนี้มาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์พุธที่19เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ตรงกับขึ้น6ค่ำเดือน9ปีมะเมียคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุด้วยนะคะรวมถึงผ่านทางเพจ Facebook สวท.สุราษฎร์ธานีค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังเนาะร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกกันนะคะมาร่วมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้ว่าพื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงฝนตกไม่ตกยังไงก็ร่วมแลกเปลี่ยนร่วมจัดรายการไปพร้อมๆกับมุกใน1ชั่วโมงนี้นะคะรายการคุยข่าว9โมงของเราค่ะสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันจังหวัดแรกคือจังหวัดชุมพรค่ะผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงนะคะและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองค่ะก็นะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเนาะเข้าสู่ช่วงเวลารายการของเราค่ะเช่นเคยค่ะรายการของเราก็จะนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวมติครม.เด่นๆรวมถึงประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาของประเทศไทยของเราเนาะรวมถึงข่าวสารในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเราเมื่อจะเป็นในจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและก็สุราษฎร์ธานีมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะวันนี้19สิงหาคมค่ะถือเป็นวันสำคัญวัน

รัฐมนตรีว่าการรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวเนี่ยลงมาในพื้นที่นะคะเดี๋ยวช่วงเวลา 9:00 นค่ะก็จะเดินทางไปเปิดงานมอวิชาการคุณผู้ฟังคะที่ทางด้านของมหาวิทยาลัยมอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีของเรานี่แหละค่ะอยู่ใกล้ๆเราเนาะช่วงเวลาประมาณ 9:30 นนะคะหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวจะเป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงเนาะก็จะมีการเดินทางไปเปิดงานมหกรรมค่ะเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะเดี๋ยวทางสทของเรารวมถึงหน่วยงานสื่อกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ก็ไปเกาะติดสถานการณ์นี้แล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวสารต่างๆให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ทางด้านของผู้ใหญ่ในเมืองในบ้านเมืองเนาะเดินทางลงมาในพื้นที่ของเรานะคะโดยใครอยากจะไปเจอท่านเนาะตอนนี้ก็ไปได้ถ้าเกิดช่วงเวลานี้ก็ช่วงเวลา 9:10 นาทีหรือว่าไม่เพิ่งผ่านมาเนี่ยแหละค่ะมีการกล่าวเปิดงานเนาะแล้วก็มีบรรยายพิเศษในหัวข้อนวัตกรรมอัจฉริยะเพื่อชีวิตค่ะจากนั้นช่วงเวลาประมาณเที่ยงค่ะก็จะไปงานมหกรรมงานวิจัยแล้วก็นวัตกรรมที่มุกบอกไปพร้อมกับกล่าวปาฐกถาพิเศษค่ะเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่และเศรษฐกิจของภาคใต้ตอนบนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะนั่นแหละค่ะก็ภาพรวมเนาะส่วนตอนนี้ท่านก็เดินทางถึงแล้วนะคะใครอยากไปเจอก็ไปทักทายท่านได้นะคุณผู้ฟังคะมาติดตามในเรื่องของข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันกันบ้างวันนี้ฝนจะตกมากน้อยแค่ไหนมุกเล่าให้ฟังค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตอนออกกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดยบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูจอบเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจอบเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นกันที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้คุณผู้ฟังขามีในเรื่องของฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมวันนี้มีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณอำเภอพิปูลฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางบางขันและทุ่งสงค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีมีฝนเช่นเดียวกับพื้นที่นครเนาะอยู่ที่ประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมพระแสงและชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองค่ะประมาณ 20% ของพื้นที่
้ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างในเรื่องนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายเนาะในเรื่องของจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโช

0: กแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะจากในเรื่องของพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนาะในห้วงสัปดาห์นี้ค่ะนายกก็เดินทางไปปฏิบัติภารกิจนะคะที่ต่างประเทศเนาะที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ค่ะแล้วก็ในช่วงเมื่อวานนี้ก็ถือว่ายังมีในเรื่องของการประชุมครม.อยู่ค่ะเดี๋ยวมุขประเด็นเด่นๆที่เกิดขึ้นในห้วงเมื่อวานนี้เล่าให้ฟังกันว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะไปที่ประเด็นแรกค่ะในเรื่องของนายกค่ะก็ไปชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียเนาะใช้ไทยเป็นฐานในการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือห้างอุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจค่ะโดยนายกค่ะได้เดินทางไปออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนะคะโดยเยือนครั้งนี้เนี่ยมุ่งขับเคลื่อนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญค่ะได้แก่1คือทำให้ภูมิภาคนิยมเนาะโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม2คือรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ค่ะด้วยการขยายและก็กระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศค่ะเพื่อสร้างแนวร่วมแล้วก็เครือข่ายความร่วมมือการทำงานระหว่างกัน3คือการสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นค่ะผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยกระดับความสัมพันธ์นะคะทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้นายกค่ะยังได้ใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญค่ะได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาอีกทั้งอย่างเร่งทำให้การลงทุนในประเทศสะดวกและแข่งขันได้ง่ายขึ้นโดย Thailand Fast Pass ค่ะซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งเชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ไทยเป็นฐานในการลงทุนแล้วก็ประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนนะคะที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้แก่ไทยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะครม.ได้เห็นชอบ2มติที่สำคัญมติแรกคือเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับค่ะเป็นการยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านแล้วก็ขยายสิทธิคู่สมรสลูกจ้างนักศึกษากิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมค่ะโดยครม.ได้มีการรับเห็นชอบนะคะร่างกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับเนาะอย่างที่มุกได้กล่าวไปค่ะเป็นการปรับอันที่1ก็คือเรื่องของคนประจำเรือแก้ไขร่างพรบแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดลองโดยเงินทดแทนโดยตรงค่ะเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนเรือประจำเรือนะคะอายุต่ำกว่า18ปีทำงานช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าเพื่อคุ้มครองเรื่องของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นต้องตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดค่ะ2คือผู้รับงานไปทำที่บ้านมีการแก้ไขร่างพรบคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมนะคะเกษตรกรรมแล้วก็งานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้าน 15% ต่อปีค่ะผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3คือลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับค่ะที่ผ่านประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั่นเองเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีภรรยาเป็นคู่สมรสเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายไม่จำกัดเพศนะคะส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดลองค่ารักษาพยาบาลค่าทำศพคาดว่าในช่วงปี 69 ถึง 73จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นประมาณ 11,064 คนถึง 12,021 คนนั่นเองค่ะมาอีกหนึ่งข่าวสารค่ะในเรื่องของมติครม.เด่นเมื่อวานนี้ค่ะเรื่องของการอนุมัติงบ433ล้านบาทเสริมความปลอดภัยประชาชน7จังหวัดชายแดนไทยและก็กัมพูชานำไปสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยค่ะอย่างที่มุกได้บอกไปค่ะงบก้อนนี้ 433.5 ล้านบาทประกอบด้วย3กิจกรรมเร่งด่วนได้แก่1คือการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงินกว่า361ล้านบาทค่ะ2คือการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงินกว่า 22.8 ล้านบาทเพื่อให้การสื่อสารนั้นความมั่นคงสู่ชุมชนพื้นที่ชายแดนไทยและก็กัมพูชา3คือการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะมีจังหวัดตราดจันทบุรีสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีวงเงินกว่า49ล้านบาทค่ะวัตถุประสงค์สำคัญคือการสร้างความปลอดภัยกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนชายแดนไทยและก็กัมพูชาทั้ง7จังหวัดรวม22อำเภอค่ะได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและถูกต้องโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆค่ะเช่นการลุกล้ำพื้นที่ชายแดนการอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองการลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองค่ะครบถ้วน3มติเด่นหรือว่า3ประเด็นเด่นที่มุกได้คัดมาเล่าให้ฟังให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะทีนี้เรามาดูความเคลื่อนไหวในวันนี้ค่ะก็วันนี้ยังเป็นอีก1วันเนาะที่นายกยังอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะโดยไปที่รัฐแคนเบราคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็เดินทางเนาะไปที่แคนเบราค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ถือว่าได้มีการยิงสลุดนะคะของทางการของออสเตรเลียค่ะให้การต้อนรับนายกอย่างเป็นทางการเนาะคุณผู้ฟังคะโดยเป็นการยิงสลุด19นัดต้อนรับนายกเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการก่อนเปิดวงหารือกลุ่มเล็กต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยแล้วก็ออสเตรเลียค่ะช่วง9โมงตามเวลาท้องถิ่นของกรุงแคนเบรานะคะนายอนุทินค่ะก็ได้เดินทางไปถึงค่ะแล้วก็ได้มีการหารือข้าราชการร่วมกันนะคะเพื่อให้ไทยออสเตรเลียเนี่ยมีความแน่นแฟนแล้วก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเนาะรวมถึงการหารือประเด็นของทั้ง2ประเทศในความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจการลดอุปสรรคแล้วก็การอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกันตลอดจนความร่วมมือในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมออนไลน์ค่ะโดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือกลุ่มเล็กนายกทั้งสองฝ่ายก็จะได้เข้าร่วมการหารือแบบทวิภาคีแบบเต็มคณะเพื่อหารือแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรเลียในมิติต่างๆต่อไปนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังข่าววันนี้เนาะในเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศเตือนนะคะ 19-21 สิงหาคมนี้เนาะบ้านเราเนี่ยอันดามันตอนบนหรือว่าอ่าวไทยตอนบนเนี่ยมีการเตือนในเรื่องของคลื่นลมแรงอ่ะนะคะแล้วก็คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเนาะยังไงในช่วง 2-3 วันนี้ขอให้ชาวเรือค่ะโดยเฉพาะเรือเล็กเนาะคนงดออกจากฝั่งไปก่อนในช่วงนี้รวมถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าเรือต่างๆที่อยู่ใกล้พื้นที่ชายฝั่งหรืออะไรต่างๆอ่ะนะคะก็ระวังเรื่องของคลื่นซัดฝั่งหรือว่าให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทางการอย่างใกล้ชิดด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็นั่นแหละเอามาแจ้งเตือนกันไว้เพราะว่าหลายคนอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับเรื่องของปัญหานี้แล้วก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยนะคะ 9:31 แล้วคุณผู้ฟังขาได้เวลาที่เราจะไปลงสนามข่าวเนาะติดตามข่าวสารในสนามขออภัยค่ะติดตามในเรื่องของข้ออาวุธติดอาวุธในเรื่องของข้อกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวันเนาะกับรายการ3นาทีกับเอกการแผ่นดินนะคะวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับเอกการแผ่นดินได้เลยค่ะ
1: อัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.
2: ศูนย์ให้การปรึกษากฎหมายศาลจังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งขึ้นโดยวัตถุประสงค์สำคัญคือต้องการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการที่ศาลรวมถึงประชาชนที่กำลังจะมีข้อพิพาทและต้องการได้รับความรู้ว่าจะสามารถระงับข้อพิพาทได้อย่างไรบ้างโดยจะมีนิติกรศาลซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษามาให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการความรู้ทางกฎหมายจากเรานะครับผลที่ได้รับจากการดำเนินการโครงการนี้คือประชาชนเนี่ยจะมีความเข้าใจในปัญหาข้อกฎหมายมากยิ่งขึ้นและเข้าใจข้อกฎหมายด้วยทำให้สามารถจะตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปและอาจจะทำให้คดีหรือข้อพิพาทที่กำลังมีอยู่นั้นสามารถที่ได้รับการแก้ไขได้เพราะได้รับทราบข้อกฎหมายและเข้าใจในข้อกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นศูนย์บริหารจัดการคดีผู้บริโภคซึ่งมีการฟ้องร้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งศูนย์นี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้บริการแบบ one stop service หรือเบ็ดเสร็จครบวงจรนั่นหมายความว่าเมื่อประชาชนถูกฟ้องโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วประชาชนมาศาลหรือแม้ว่าจะไม่มาศาลแต่ว่าติดต่อมาทางศาลโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะสามารถได้รับความช่วยเหลือโดยส่วนนี้จะมีเจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยในเบื้องต้นหากสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จก็จะสามารถทำสัญญาปฏิประนอมยอมความโดยมีพวกศาลประจำศูนย์จะพิจารณาสัญญาปฏิประนอมยอมความและหากสัญญานั้นไม่ขัดต่อกฎหมายก็สามารถไปพิพากษาตามยอมได้นอกจากนี้ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้และต้องสืบพยานก็จะมีพวกศาลประจำศูนย์เข้ามาทำการพิจารณาคดีสืบพยานในห้องในศูนย์นี้แล้วสามารถจบกระบวนพิจารณาคดีทั้งหมดในศูนย์นี้ได้เลยโดยที่ไม่มีจำเป็นจะต้องแยกออกจากห้องพิจารณาคดีไปยังจุดอื่นนะครับซึ่งเป็นการทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกไม่ว่าจะมาศาลหรือใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถจะได้รับการบริการอย่างเบ็ดเสร็จครบวงจรได้ในจุดเดียวครับหากประชาชนต้องการได้รับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ให้คำปรึกษากฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ศาลจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของเรานะครับยินดีต้อนรับหรือแม้กระทั่งท่านสามารถที่จะเดินเข้ามาที่ศาลได้ด้วยนะครับแล้วก็ให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อได้รับความช่วยเหลือด้านกฎหมายได้ตลอดเวลา
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีประยการแผ่นดินตอนนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณวชระเนติวานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดขอนแก่นมาให้ข้อมูลของเราค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถค้นหาค่ะ3นาทีกับประยการแผ่นดินได้ทางเพจ Facebook หรือว่า YouTube ใช้ชื่อเดียวกันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะหรือว่าถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนาะสามารถโทรไปปรึกษาได้ที่เบอร์1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ9:35แล้วคุณผู้ฟังคะทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามไลฟ์สดของเรารวมถึงฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยนะคะทักทายน้องต้นน้ำปรมินนิรโสค่ะพี่อเนกพริกไทยด้วยรวมถึงทุกท่านที่รับชมกันอยู่ณขณะนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะถึงเวลาที่เราจะมาลงสนามข่าวท้องถิ่นของเรากันแล้วเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะเมื่อวันนี้ชุมพรเปิดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเลิศค่ะหรือว่า Best Practice ยกระดับการศึกษาประถมวัยค่ะโดยเรื่องนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในพิธีงานเสวนาการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงาน Best Practice การจัดการศึกษาประถมวัยระดับของจังหวัดชุมพรนะคะซึ่ง ก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการในการขับเคลื่อนค่ะการพัฒนาการจัดการศึกษาประถมวัยในระดับพื้นที่ที่สำนักงานการศึกษาธิการของจังหวัดเนี่ยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างกลไกการทำงานระดับจังหวัดให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาประถมวัยแบบบูรณาการให้ได้รับการพัฒนาครบทุกด้านค่ะทั้งสุขภาวะทางกายอารมณ์จิตใจสังคมความเป็นพลเมืองความเป็นไทยและสติปัญญาสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานค่ะการมอบเกียรติบัตรแล้วก็การเสวนาในหัวข้อทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาประถมวัยยุคใหม่และเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะแล้วก็การนำเสนอผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในพื้นที่การฝึกอบรมเทคนิคการสร้างผลงานแล้วก็การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแนวทางการพัฒนาจัดการศึกษาประถมวัยร่วมกันค่ะโดยผู้ว่าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กประถมวัยซึ่งถือเป็นช่วงวัยทองของชีวิตและเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะจังหวัดชุมพรค่ะได้มีการขับเคลื่อนเรื่องของเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ราชการจังหวัดชุมพรนะคะได้เข้าร่วมการประชุมเนาะดังกล่าวค่ะผ่านระบบซูมมิทติ้งเนาะพร้อมกับปลัดแล้วก็นายอำเภอทุกอำเภอนะคะโดยมีที่กรุงเทพเนาะคือนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของประเทศไทยเป็นประธานในการประชุมค่ะซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนผ่านกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำและผู้ใหญ่บ้านในการสนับสนุนภารกิจค่ะเพื่อสร้างความร่วมมือในการขจัดและระงับความเดือดร้อนตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่และก็ช่องทางการร้องเรียนให้แก่ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึงค่ะโดยในวาระการประชุมมีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานเครือข่ายการพิจารณากลไกต่างๆนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานเชิงรุกระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะในประเด็นที่จังหวัดชุมพรค่ะมีการคัดเลือกคนดีสีจังหวัดแล้วก็คุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนะคะนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลค่ะรองผู้ราชการชุมจังหวัดชุมพรค่ะได้เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวเนาะเพื่อตามค่ะแล้วก็พิจารณาแนวทางดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2นะคะก็เป็นการขับเคลื่อนโครงการในมิติของเยาวชนยุคใหม่ด้วยร่วมสร้างคุณธรรมการต่อต้านทุจริตการดำเนินโครงการการสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้ก็มีการคัดเลือกคนดีสีจังหวัดเนาะคัดเลือกคนที่มีเขาเรียกคุณธรรมที่เป็นที่ประจักษ์ค่ะเพื่อเข้ารับโล่รางวัลจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติหรือว่านายกนั่นเองเนื้อแบ่งเป็นประเภทเด็กและเยาวชนจำนวน1รางวัลและประเภทประชาชนจำนวน1รางวัล นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็ถือว่าได้มีการคัดเลือกเนื้อในตัวแทนของจังหวัดชุมพรค่ะปิดท้ายข่าวสารของจังหวัดชุมพรค่ะจังหวัดเองก็มีการเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพรเนาะรวมพักภูมิใจในรสชาติแห่งเมืองชุมพรกับเมนูทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูค่ะเป็นเมนูท้องถิ่นที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็เรื่องราวของคนชุมพรจากรสชาติที่หายไปสู่รสชาติที่อยากจะส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปได้รู้จักแล้วก็ภาคภูมิใจนั่นเองค่ะนี้แค่อ่านชื่อเมนูยังรู้สึกหิวเลยเนาะคุณผู้ฟังขาเอาละค่ะจากชุมพรมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีเมื่อวานนี้มีหลากหลายประเด็นเช่นเดียวกันเริ่มต้นที่ประเด็นแรกค่ะมีการจัดอบรมพ่อแม่มือใหม่หัวใจพร้อมดูแลเพื่อเสริมความรู้แล้วก็ทักษะการดูแลเด็กพิการอย่างเต็มศักยภาพเรื่องนี้นายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในการเปิดอบรมเนาะโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวนะคะที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนผู้ปกครองหรือผู้ดูแลคนพิการแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาจัดอบรมระหว่างที่18-19วันนี้อีก1วันค่ะที่นครศรีธรรมราชเนาะทางด้านของนางอารยาอารีพัทรโชติค่ะผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษก็กล่าวค่ะว่าศูนย์เนี่ยมีนโยบายส่งเสริมให้เด็กพิการเข้าถึงการศึกษาที่คุณภาพที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมนะคะแล้วก็ได้รับการ การพัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลเพื่อให้สามารถนำทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งส่งเสริมการแสดงออกความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างเหมาะสมค่ะก็จัดครั้งนี้เนาะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการตามกฎหมายและแนวทางการเข้าถึงการบริการจากภาครัฐพัฒนาทักษะของผู้ปกครองผู้ดูแลคนพิการและบุคลากรทางการศึกษาในการดูแลส่งเสริมและฝึกพัฒนาการเด็กแล้วก็ตามศักยภาพของเฉพาะบุคคลน่ะนะคะโดยทางด้านของรองผู้ว่าก็กล่าวแล้วค่ะว่ากิจกรรมนี้ก็ถือว่าสำคัญมากๆในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการค่ะตลอดจนพัฒนาเรื่องของทักษะและการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการผ่านกระบวนการกิจกรรมบำบัดหรือว่าอัตถบำบัดและการศึกษาพื้นที่นะคะพิเศษเนาะให้สร้างโอกาสและก็คุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมของคนพิการทุกคนนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะรองผู้ว่าได้มีการลงพื้นที่ติดตาม4โครงการยุทธศาสตร์เรื่องรัฐเบิกจ่ายให้เสร็จภายในปีงบประมาณ69ค่ะนำโดยนายวิทยาเขียวรอดค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะก็ลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องราวของโครงการ4ยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะแล้วก็ติดตามความก้าวหน้าด้วยเนาะเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะสำหรับโครงการสำคัญที่ตรวจติดตามได้แก่โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะโครงการปรับปรุงทางหลวงสนับสนุนการขนส่งและการท่องเที่ยวโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้และก็ทุ่งสงส่วนที่เหลือทั้งหมดนะคะแล้วก็โครงการก่อสร้างสะพานยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวอำเภอทุ่งสงนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมและรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวนะคะการลงพื้นที่ก็เป็นการติดตามความก้าวหน้าและก็เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในเรื่องของเรื่องของความคืบหน้าผู้ป่าผู้คนเคร่งกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ก็ยังคงมีความสำคัญค่ะโดยเมื่อวานนี้ผู้ว่าเองก็ขึ้นบัญชาการดับไฟป่าผู้คนเคร่งด้วยตัวเองนะคะระดมฮอ3หน่วยค่ะคาดว่า 1-2 วันสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนำโดยนายสมชายลีล่าน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้ลงพื้นที่คุณผู้ฟังคะไปบัญชาการเนาะในเรื่องของเหตุการณ์ติดตามการปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเองนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งพร้อมประสานงานทุกหน่วยให้เร่งควบคุมแนวไฟแล้วก็ป้องกันการเกิดแนวปะทุซ้ำสถานการณ์ก็ลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะโดยยังพบกลุ่มควันเนี่ยเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นจุดๆนะคะซึ่งน่าจะเกิดจากเชื้อไฟใต้ดินซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดเฮลิคอปเตอร์จากปภ.ก็เดินทางถึงพื้นที่ปลาพูนะคะสนับสนุนภารกิจดับไฟทางอากาศโดยมีความสามารถในการตักน้ำได้ครั้งละประมาณ 3,000 ลิตรและใช้เวลาสูบน้ำเพียง1นาทีเข้าปฏิบัติการในจุดที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าถึงได้ยากใช้เวลาต่อเที่ยวบินประมาณ5นาทีนั่นเองคุณผู้ฟังคะขณะเดียวกันเนาะก็ได้มีการระดมจาก3หน่วยงานเนี่ยก็เข้ามาสนับสนุนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลึกแล้วก็จุดที่รถดับเพลิงเนี่ยหรือว่าเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าถึงได้ยากนะคะพร้อมคาดการว่าหากสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวยการควบคุมสถานการณ์ก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นและจะเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 1-2 วันค่ะอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพื้นที่ปราพุมีเชื้อเพลิงสะสมแล้วก็อาจจะเกิดการปะทุจากไฟใต้ผิวดินได้จึงต้องเร่งควบคุมแนวไฟควบคู่กับการเฝ้าระวังการดับจุดที่ไฟเกิดขึ้นซ้ำนะคะเพื่อให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายโดยเร็วที่สุดเรื่องนี้คุณผู้ฟังขามุกไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมแล้วก็มีการทำอินโฟกราฟิกเนาะลงผ่านเพจNBT Connect ไปแล้วด้วยนะคะอยากจะชวนแล้วก็อยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบนี้ว่ามุกลงไปเปรียบเทียบค่ะจริงๆไฟไหม้ป่าพุคนเคลงเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนะคะย้อนไป7ปีก่อนเนี่ยปี62ก็ถือว่าเป็นเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้แล้วก็ครั้งใหญ่กว่าณปัจจุบันมากๆด้วยก่อนอื่นอยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันแบบนี้ว่าพุคนเคลงถือเป็นป่าพุใหญ่แล้วก็สำคัญถ้าเกิดคิดเป็นพื้นที่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 86,942 ไร่นะคะซึ่งถ้าเกิดลองสำรวจป่าพุในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ประมาณ 2. 273ไร่นะคะซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบป่าไม้ในไทยเนี่ยปราพุเนี่ยจำนวน 200,000 กว่าไร่เนี้ยเปรียบเป็น 8% ของป่าทั้งหมดแต่ในจำนวนของปราพุนี่ละค่ะอยู่ที่ผู้คนเคลงไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ใน3ของพื้นที่ป่าพุทั้งหมดในประเทศจึงเป็นป่าพุที่สำคัญมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆของประเทศไทยของเราด้วยนะคะซึ่ง เป็นที่ตั้งเนี่ยครอบคลุมคืออำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอร่อนพิบูลอำเภอชะอวดแล้วก็อำเภอหัวไซของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแล้วก็ครอบคลุมที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะซึ่งในพื้นที่ป่าพุนี่เองมีพืชหายากแล้วก็ถูกควบคุมเนี่ยคือสมอดีงูค่ะส่วนสัตว์ที่อยู่แล้วก็ยังใกล้สูญพันธุ์มากๆนั่นก็คือเรื่องของนกช้อนหอยขาวแล้วก็เต่าเหลืองนั่นเองคุณผู้ฟังคะส่วนที่พื้นที่สร้างอาชีพก็จะมีเป็นพื้นที่ที่ทำให้พี่น้องประชาชนใกล้เคียงเนาะสามารถทำนาค่ะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงน้ำจืดแล้วก็จักสารกระจุดได้ก็ถือว่าเป็นแหล่งธรรมชาติที่สำคัญเนาะในการดำรงชีวิตอยู่ของระบบนิเวศแล้วก็ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะทีนี้อย่างที่บอกไปว่า7ปีผ่านไปเนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้กับ7ปีที่แล้วเนี่ยอะไรคือจุดร่วมและจุดต่างที่สำคัญของเหตุการณ์คุณผู้ฟังคะเพราะว่าปี62เนาะช่วงเวลาก็จะเกิดใกล้เคียงกันคือช่วงนี้แหละค่ะประมาณกรกฎาคมถึงสิงหาคมอ่ะนะคะปี62เนี่ยเกิดไฟไหม้เนี่ยรวมกันทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ106ครั้งคุณผู้ฟังส่วนปัจจุบันเนาะก็คือเนี่ยค่ะตั้งแต่วันที่13สิงหาคมเป็นต้นมาตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงแล้วแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังกันอยู่นะคะปี62นี่เสียหายไปประมาณ 16,000 ไร่คุณผู้ฟังค่ะครอบคลุมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เขตป่าสงวนแล้วก็พื้นที่ทำกินของชาวบ้านค่ะส่วนปัจจุบันปี69จากการสำรวจล่าสุดเนี่ยเสียหายที่ประมาณ500ไร่นะคะส่วนใหญ่เป็นป่าเสม็ดป่ากระจูดทุ่งหญ้าราโพแล้วก็สวนปาล์มของชาวบ้านค่ะความเสียหายเนี่ยถ้าย้อนไปเมื่อปีก่อนเนี่ยผลกระทบเรื่องของมลภาวะโดยเฉพาะฝุ่นเนาะจากการเขาเรียกไฟป่าก็จะเกิดเป็นมลภาวะฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมคะตอนนั้นมีบ้านเรือนสถานที่ราชการโรงเรียนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนครอบคลุมประมาณ10,000คนเลยทีเดียวค่ะส่วนปัจจุบันเนี่ยมีการสำรวจอยู่ที่ประมาณ290ครัวเรือนรวมกว่า800คนที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันน่ะนะคะสาเหตุสำคัญก็จะมีความคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งฝนทิ้งช่วงแล้วก็การเผาป่าปัจจุบันก็อาจจะเกิดจากอากาศแห้งเนาะลมแรงชั้นดินแล้งค่ะแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับการลักลอบการจุดไฟด้วยเนาะส่วนในเรื่องของบทเรียนสำคัญจากปี62เนี่ยในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการป้องกันการก่อนเกิดเหตุค่ะรักษาระดับน้ำการเตรียมแหล่งน้ำการควบคุมการเผาการใช้เทคโนโลยีเฝ้าระวังแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนปัจจุบันก็คือเรื่องของการเข้าพื้นที่ไวเนาะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีแล้วก็เครื่องมือที่ทันสมัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการระตะเวนเชิงรุกแล้วก็การใช้โดรนเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะอันนี้ก็เล่าเป็นข้อมูลเสริมข้อมูลเคียงข่าวที่อยากจะเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกันต่อเนื่องเพื่อเสริมมิติในเรื่องของป่าไหม้ไฟไหม้ป่าพุคนเคร่งในครั้งนี้ด้วยนะคะมากันต่อในข่าวสารในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้นครศรีค่ะได้มีการกวาดล้างอาชญากรรมยึดอาวุธปืน119กระบอกจับผู้ต้องหาเสพยาเสพติดได้193รายตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมการแถลงผลตามการปฏิบัติการเนาะในเรื่องของฟ้าสางกลางเมืองคอนค่ะโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนนะคะแล้วก็วัตถุระเบิดในห่วงวันที่1ถึง18สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื้อเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนค่ะโดยมีการสามารถจับกุมผู้ต้องหาในคดีอาวุธปืนได้78รายตรวจยึดอาวุธปืนรวม118กระบอกแบ่งเป็นอาวุธปืนมีทะเบียน34กระบอกค่ะแล้วก็อาวุธปืนไม่มีทะเบียน84กระบอกนอกจากนี้สามารถจับกุมเครื่องกระสุนปืนได้12รายนะคะรวมทั้งสิ้นกว่า499นัดค่ะสำหรับผลการจับกุมคดียาเสพติดเนี่ยสามารถจับกุมได้172รายค่ะรวม180คนแยกเป็นข้อหาจำหน่าย16ราย21คนข้อหาครอบครอง126ราย129คนนะคะข้อหาครอบครองเพื่อเสพข้อหายาเสพติดค่ะรวมทั้งจัดกลุ่มตามหมายจับคดียาเสพติดได้3หมายเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวนกว่า 364,493 เม็ดและไอซ์ค่ะน้ำหนักกว่า229กรัมเลยทีเดียวค่ะมาดูกันต่อค่ะในเรื่องของจังหวัดนะคะ ได้มีการสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้วก็ช่วยบรรเทาภาระผู้ปกครองมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดของสกร.เนี่ยในพื้นที่กว่า 200,000 บาทค่ะนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมชายลิล่าน้อยก็เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในสังกัดของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ประพฤติดีเป็นคนดีมีระเบียบวินัยแล้วก็เรียนดีนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์นั่นเองค่ะโดยได้มอบทุนการศึกษา70ทุนทุนละ 3,000 บาทรวมทั้งสิ้น 210,000 บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันต่อค่ะสุราษฎร์ธานีมีการเปิดโครงการ Save Roads Save Lives by Rotary มอบหมวกนิรภัย 1,250 ใบสร้างวินัยจราจรแก่เยาวชนนำโดยนายจักริดฝั่งชนจิตค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวซึ่งโครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนนะคะจากระดับโลกหรือว่า Global Grant ค่ะให้จัดเนาะซึ่งโครงการนี้ก็จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และค่ะความเข้าใจแล้วก็การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแก่เด็กและก็เยาวชนตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะทั้งการปฏิบัติตามกฎจราจรการสวมหมวกนิรภัยเพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน10จังหวัดเป้าหมายของโครงการค่ะในงานก็มีการมอบหมวกนิรภัยเนาะจำนวน 1,250 ใบให้แก่นักเรียนนะคะจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีทั้ง4แห่งพร้อมจัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยทางถนนทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะและก็ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะรวมถึงมีการเดินขบวนประชาสัมพันธ์เนาะให้ความรู้รณรงค์เรื่องของความปลอดภัยความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะสำนักประชาสัมพันธ์ที่5มีการจัดนิทรรศการน้อมลำล้อมสำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและงานศิลป์ผ้าไทยพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะนำโดยนายโสพลเขี่ยมการผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะกิจกรรมดังกล่าวก็สร้างขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกำหนดการของขั้นตอนของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมทั้งเผยแพร่พระราชประวัติค่ะพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีทำความรู้จักกับบทบาทของภารกิจของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นโดยภายในงานก็ประกอบด้วยการลงนามแสดงความอาลัยจุดบริการสารสนเทศค่ะกิจกรรมประดิษฐ์ริบบิ้นไว้อาลัยและดอกไม้จันทร์นะคะการจัดนิทรรศการชุดน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและนิทรรศการชุดงานศิลป์ผ้าไทยนั่นเองค่ะนอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษนะคะในวันที่18แล้วก็28สิงหาคมนี้เนาะในหัวข้อตามรอยเสด็จสุราษฎร์ธานีโดยนายทศพลงานไพโรจน์ค่ะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็หัวข้อผ้าไทยใส่ให้สนุกโดยวิทยากรจากกลุ่มผ้าทอศรีวิชัยทับเที่ยงนะคะซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลหนูน้อยโรงเรียนสุราษฎร์ธานีโรงเรียนสุราษฎร์วิทยาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีแล้วก็โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานีกว่า500คนเลยทีเดียวค่ะซึ่งมีการเชิญชวนเนาะให้กับคนที่สนใจค่ะก็สามารถไปร่วมชมนิทรรศการได้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ระหว่างวันที่9ขออภัยค่ะช่วงเวลาก็คือ 9:00 น.ถึงเที่ยงและบ่ายโมงถึง 4:00 น.ในวันแล้วก็เวลาราชการนะคะก็คือวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่อาคารที่ทำการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังขาได้มีการไปตรวจเยี่ยมนะคะต้อนรับคณะการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์หมู่บ้านรักษาศีล5ค่ะนำโดยนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมในการประเมินผลการดำเนินงานนะคะของวัดถ้ำสิงห์ขอนค่ะโดยก็เป็นไปตามนโยบายเนาะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่การส่งเสริมการรักษาศีล5มีการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาค่ะตามหลักศีล ลข้อที่ 1-5 เป็นการต่อยอดวิถีชีวิตชาวพุทธในชุมชนที่มีการรักษาศีล5มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันการสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนเนี่ยยึดมั่นไว้อย่างเหนียวแน่นในชุมชนหากผู้ใดละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งก็จะถูกตำหนิติเตียนนะคะซึ่งผู้ว่ารองผู้ว่าเองค่ะก็ได้กล่าวค่ะว่าจังหวัดเนี่ยได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างหมู่บ้านรักษาศีลห้ามมาอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นการส่งเสริมการบูรณาการกิจการงานคณะสงฆ์และการพัฒนาหมู่บ้านทำโครงการหมู่บ้านยั่งยืนนะคะในส่วนราชการเนาะที่เกี่ยวข้องค่ะก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักด้วยในเรื่องของการคิดดีปฏิบัติดีด้วยการนำผู้นำของชุมชนแล้วก็การมีส่วนร่วมของชาวบ้านน้อมนำหลักเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็หลักธรรมทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะการยึดถือปฏิบัติศีล5มาใช้ในการดำรงจนเป็นวิถีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายข่าวสารค่ะด้วยเรื่องของจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวที่อำเภอชัยบุรีนะคะเป็นการยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารและก็ห่างไกลค่ะนำโดยนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการออกหน่วยแพทย์ดังกล่าวนะคะโดยรองผู้ว่าเองก็ได้ย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนเนี่ยได้รับเรื่องของการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ทุรกันดารและก็ห่างไกลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็ครบถ้วนนะคะข่าวสารทั้งในสนามข่าวของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขณะนี้คุณผู้ฟังคะเวลา 9:58 นาทีแล้วนะคะหมดเวลาของรายการคุยข่าว 9:00 นของเราแล้วค่ะมุกออนประวิวัชิราพร้อมกับทีมช่างเทคนิคจากทั้ง6สถานีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกับรายการคุยข่าว 9:00 นกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: นายกรัฐมนตรีแถลงผลหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4ด้านพร้อมจัดทำเอกสารความร่วมมือสำคัญ2ฉบับรับมืออาชญากรรมข้ามชาติและขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวกับนายแอนโทนีเอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียหลังการหารือทวิภาคีที่กรุงแคนเบอร์ราโดยย้ำความมุ่งมั่นยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยและออสเตรเลียให้ใกล้ชิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นในโอกาสการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีและก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขับเคลื่อนความร่วมมือ4ด้านได้แก่การเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมการศึกษาวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีรวมถึงออสเตรเลียสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อเอกสารสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อรับมืออาชญากรรมออนไลน์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและการฟอกเงินและแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพื่อขยายการค้าและการลงทุนโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียหรือทาฟต้าวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลัน
7: นางจอมขวัญศักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสดังนั้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอีกทั้งขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิด กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนราธิวาสขยายเส้นทางชายแดนภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกบูเกตาเริ่มให้บริการวันที่1กันยายนนี้
8: นางอ่อนอุตสาทองเรืองนิ่มนายสถานีเดินรถนราธิวาสและรักษาการนายสถานีเดินรถสุไหงโกลกเปิดเผยข่าวดีว่าบริษัทขนส่งจำกัดบขส.ได้เดินหน้าขยายการให้บริการประชาชนโดยเตรียมเปิดบริการเส้นทางกรุงเทพมหานครสุไหงโกลกบูเกตาตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นี้เป็นต้นไปเชื่อมการเดินทางจากชายแดนไทยสู่ประเทศมาเลเซียระยะทาง 1,267 กิโลเมตรค่าโดยสาร 1,261 บาทโดยกำหนดจุดรับส่งณสนามกีฬาเทศบาลตำบลภูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารตั้งอยู่ณบริเวณใกล้กับธนาคารกรุงไทยสาขาอำเภอแว้งเก่าทางนี้กำหนดให้บริการรถโดยสารปรับอากาศชั้น1พิเศษ32ที่นั่งวันละ2เที่ยวโดยเที่ยวขาไปรถจะออกจากกรุงเทพมหานครหมอชิด2เวลา 14:00 น.เที่ยวกลับจะออกจากภูเกตาเวลา 12:00 น.นอกจากนี้ทางปคส.ยังเปิดให้บริการรับส่งพัสดุในเส้นทางดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ tcl99web.transport.co.th Facebook Fanpage ปคส.หรือโทร02936-2841ต่อ48วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพุธที่19สิงหาคม2569กับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะและทางด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะคะแบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์นะคะผ่านทางเว็บไซต์www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยค่ะผู้ฟังคะเราได้รับเกียรตินะคะจากนายชนะกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรที่จะมาสัมภาษณ์ในประเด็นของ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะซึ่งได้มีการประกาศผลของจังหวัดชุมพรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและก็ยังมีประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับประเด็นของนายกรัฐมนตรีค่ะชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนนะคะเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารทางด้านครม.ค่ะได้มีการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับด้วยกันนะคะยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์ของคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมนะคะแล้วก็ประเด็นส่งท้ายในวันนี้ท่านผู้ฟังคะสำหรับครม.อนุมัติงบ433ล้านในการเสริมความปลอดภัยให้กับประชาชน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นสัมภาษณ์ประเด็น1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567 นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อม

0: ื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: น่ารักขนาดนี้แฟนใครนะ
2: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
2: อย่ากินเกินขาบนะครับ
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
4: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
1: โอเค
3: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
5: สนทนาร้อยเรื่องเมืองเรา

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับช่วงสนทนาร้อยเรื่องเมืองเรานะคะมาติดตามในประเด็นสัมภาษณ์ของเราวันนี้เลยนะคะซึ่งได้รับเกียรติจากนายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะสอบถามท่านนิดนึงนะคะว่าโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นค่ะมีวัตถุประสงค์แล้วก็ความสำคัญยังไงต่อจังหวัดแล้วก็ชุมชนบ้างคะ
1: ครับสำหรับรายการกิจกรรม1เมนู1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับก็ความเป็นมาก็คือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ร่วมกับ76จังหวัดนะครับก็ได้จัดกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะครับเรียกว่า The Road Test ประจำปีประมาณ2569นะครับวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งความจริงก็จัดมาตั้งแต่ปี2566แล้วนะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กำลังจะเลือนหายไปนะครับให้เข้าใจนี้ด้วยนะครับว่าเมนูที่กำลังจะเลือนหายไปนะครับไม่ใช่เมนูที่เด่นดังอยู่แล้วในขณะนี้อะไรเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็เป็นการยกระดับพัฒนาสร้างสรรค์ให้เป็นเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงของจังหวัดและเพื่อเป็นการอนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมทางอาหารของประเทศตลอดจนนำเสนอเมนูอาหารที่สร้างสรรค์จากอาหารพื้นบ้านเพิ่มมูลค่าของอาหารนะครับแล้วก็เป็นการต่อยอดวัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรจากชุมชนอันนี้สำคัญมากนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนเนี่ยมีไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเพราะนั้น76จังหวัดก็มี76เมนูนะครับที่จะเป็นการพัฒนาหรือต่อยอดจากวัตถุดิบที่เป็นของชุมชนจริงๆนะครับแล้วก็มีการนำเสนอในมิติความแตกต่างแปลกใหม่นะครับแล้วก็เป็นสากลตลอดถึงเป็นการสร้างโอกาสและปลูกฝังค่านิยมการรับประทานอาหารพื้นบ้านนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นที่รู้จักนะครับอันนี้คือความเป็นมาของหรือว่าวัตถุประสงค์หลักๆของกรม

0: เสริมวัฒนธรรมนะครับที่ได้จากกิจกรรมนี้มานะครับแล้วก็ได้แจ้งให้จังหวัดชุมพรของเราเนี่ยได้คัดเลือก1จังหวัด1เมนูด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วใน1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นเนี่ยนะคะมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นของจังหวัดอันนี้คือมีเกณฑ์อะไรบ้างคะท่าน
0: ครับสำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนะครับของปีนี้แล้วกันนะครับของปี2569เนี่ยก็มีผู้ที่เข้าร่วมนะครับยินดีที่จะเข้าร่วมอาหารเนี่ยนะครับอาหารเชิดชูอาหารถิ่นนะครับรสชาติที่จะหายไปเนี่ยก็มีอาหารคาว7อย่างนะครับอาหารว่าง1อย่างนะครับให้ทางจังหวัดได้คัดเลือกทางจังหวัดก็คัดเลือกมา5อย่างนะครับแล้วก็เสนอไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้สูตรผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการได้คัดเลือกคัดเลือกมาเป็น3เมนูนะครับ3เมนูก็จะมีน้ำพริกมะอึกนะครับเมนูที่1เมนูที่2ก็คือปลากระเบนผัดหวานเมนูที่3ก็เป็นทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะครับก็ทางผู้ทรงคุณวุฒิที่เขาคัดเลือกนะครับก็คัดเลือกจากอะไรครับมีตัวชี้วัดคุณสมบัตินะครับที่จะต้องเข้าขายที่จะให้โหวตกันเนี่ยนะครับ3เมนูเนี่ยนะครับก็มีตัวชี้วัดอยู่5เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1ก็คืออัตลักษณ์และภูมิปัญญานะครับอาหารเนี่ยมาจากอัตลักษณ์และภูมิปัญญานะครับอันที่2ก็คือเสี่ยงต่อการสูญหายไปหมายถึงว่าอาหารเนี่ยเคยในอดีตได้เคยเด่นดังหรือเคยเป็นที่รู้จักหรือเคยรับประทานอาหารกันในชุมชนต่างๆก็ทำกันแต่ปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นหรือผู้คนสมัยใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นแล้วอาจจะไม่มีคนทำหรือไม่มีคนทานเหล่านี้เป็นต้นนะครับอันที่3ก็คือด้านวัตถุดิบท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมก็อาหารเหล่านี้ต้องมาจากชุมชนหรือมาจากท้องถิ่นของชุมพรเท่านั้นนะครับไม่ได้ไปเอามาจากซื้อมาสั่งมาจากที่อื่นนะครับอันดับที่4ก็คือด้านโภชนาการและสรรพคุณสมุนไพรอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าอาหารเนี้ยถ้าทานไปแล้วเนี่ยจะทำให้สุขภาพแข็งแรงและก็มีโปรตีนหรือมีผลดีต่อสุขภาพนะครับและก็สุดท้ายก็คือต่อยอดสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างสรรค์ได้นี่ถือทั้งตัวชีวะทั้ง5เนี้ยจึงคัดออกมาเป็น3เมนูที่ผมได้แจ้งไปนะครับ
1: ค่ะอ๋อแล้วสำหรับจังหวัดชุมพรนะคะเมนูที่ได้รับคัดเลือกนี่คือเมนูอะไรคะแล้วก็มีจุดเด่นหรือว่ามีเอกลักษณ์ยังไงบ้างคะ
0: ครับสำหรับเมนูที่ผมได้กล่าวไป3เมนูนะครับก็ทางกรมส่งเสริมเปิดให้โหวตทั่วประเทศสามารถโหวตได้หมดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะคนชุมพรเท่านั้นก็โหวตนะครับทั้ง3เมนูปรากฏว่าของชุมพรเมนูเดียวนะครับซึ่งเป็นเมนู1จังหวัดของชุมพรนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นการเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปเนี่ยเมนูเดียวก็คือทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะครับซึ่งอาหารเมนูเนี้ยนะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดมากนะครับซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบจากพื้นบ้านจากภูมิปัญญามาประกอบอาหารนะครับโดยใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่นนะครับก็คือหัวปลีปลีจากกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็เนื้อปูม้าสดนะครับเนื้อปลาอินทรีนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการคัดสรรตรงมาจากทะเลชุมพร
1: ค
0: นชุมพรทราบกันดีนะครับว่าเมืองชุมพรเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารทะเลนะครับโดยเฉพาะเนื้อปูเนื้อปลาเนี่ยครับก็สดๆจากทะเลนะครับก็มาผสมกับพริกแกงใต้นะครับก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับพริกแกงใต้เนี่ยเป็นอะไรที่รสชาติเนี่ยจัดจ้านมากนะครับแล้วก็หอมด้วยสมุนไพรจากนั้นก็ นำไปทอดนะครับจนเหลืองกรอบนะครับตามที่ภาพที่ท่านเห็นนั่นแหละครับ
1: น่ากินมากๆเลย
0: น้ำลายไหลเลยนะครับถือว่าเป็นเมนูโบราณนะครับที่ให้โภชนาการสูงสุดและผสมผสานด้วยอัตลักษณ์เมืองชายทะเลอย่างชุมพรได้อย่างลงตัวนะครับเพราะนั้นก็หลังจากเราทำเมนูนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเครื่องเคียงครับไม
1: ่ใช่ทานอย่างเดียว
0: ก็จะทานกับน้ำจิ้มอาจาดโบราณนะครับซึ่งมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะครับอร่อยมากนะครับ
1: ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเป็นรสชาติที่หายไปค่ะแล้วในปัจจุบันนี้ยังหาทานยากไหมคะกับเมนูนี้ค่ะ
0: ครับถามว่าหาทานยากไหมก็มีร้านที่ ทำเมนูนี้อยู่นะครับมีแต่ว่าเราต้องไปสอบถามว่าอยากได้เมนูนี้นะครับซึ่งอาจจะไม่แพร่หลายมากแต่ก็เป็นที่รู้จักกันอยู่นะครับผมว่าหลังจากนี้ต่อไปนะครับเมนูนี้คงจะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาจากที่ต่างๆเนื่องจากว่าเราได้มีการประชาสัมพันธ์ไปทั่วประเทศนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่ผมคิดว่าเป็นเมนูสากลนะเมนูเนี่ยแหละครับทอดมันหัวปีใส่เนื้อปูเนี่ยเป็นเมนูสากลเพราะว่าไม่ว่าอยู่ภาคไหนหรือต่างประเทศคนที่มาก็สามารถทานได้นะครับไม่ใต้จ๋าเกินไปนะครับแต่เป็นเมนูที่มีคุณค่าด้วยผลิตภัณฑ์หรือด้วยภูมิปัญญาของชาวชุมพรนะครับเพราะนั้นก็สามารถที่จะทานได้อย่างแพร่หลายนะครับแล้วก็หลังจากที่จะมีการประชาสัมพันธ์ต่อไปแล้วเนี่ยผมว่าเมนูนี้แหละครับที่ทำให้ชาวชุมพรเป็นเอกลักษณ์ของชาวชุมพรด้านอาหารได้นะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ร้านต่างๆก็คงจะต่อยอดกันไปทำมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะซึ่งคิดว่าโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นอย่างเมนูนี้ค่ะจะช่วยสร้างโอกาสหรือว่าต่อยอดเศรษฐกิจให้กับทางร้านอาหารหรือว่าชุมชนในจังหวัดชุมพรได้ยังไงบ้างคะท่าน
0: ครับสำหรับเรื่องอาหารนะครับก็เป็นเรื่องปกติมีความจำเป็นของทุกคนที่ต้องทานอาหารนะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศจริงๆนะเหมือนกับผัดไทยต้มยำกุ้งส้มตำชาวต่างชาติจะรู้จักกันส่วนมากนะครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เช่นเดียวกันถ้ามาถึงชุมพรนะครับก็จะสอบถามว่าอาหารอะไรเป็นอาหารพื้นถิ่นที่น่าจะรับประทานของชุมพรก็แนะนำครับปีนี้ถือว่าเป็นการเชิดชูอาหารถิ่นทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะครับก็ถ้าหากว่าชาวนักท่องเที่ยวนะครับมาแล้วก็ได้ทานอาหารที่อร่อยซึ่งจริงๆแล้วของชุมพรมีเยอะมากนะครับตั้งแต่ปี66เนี่ยก็มีการคัดเลือกอาหารถิ่นที่จะหายไปนะครับก็มีชื่อว่าแกงส้มหยวกกล้วยกับหมู3ชั้นซึ่งปัจจุบันก็หาทานได้มากขึ้นง่ายขึ้นนะครับร้านอาหารเกือบทุกร้านที่เป็นอาหารข้าวแกงนะครับก็จะมีนะครับร้านแกงส้มหยวกกล้วยกับหมูสามชั้นซึ่งจริงๆแล้วอันนี้คือเป็นอาหารที่ได้รับการเชิดชูเมื่อปี2566นะครับ2567นี่ก็เป็นลอจี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นขนมคล้ายๆขนมกะลอจี้นะครับเป็นตัวแป้งเหนียวนุ่มนะครับนำไปทอดให้ผิวบานกรอบนอกนุ่มในอันนี้ก็น่าทานนะครับปี68นี่ก็เป็นมะพร้าวคั่วอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะมะพร้าวคั่วนะครับซึ่งถือว่าเป็นเมนูภูมิปัญญาในการนำมะพร้าวขูดมาคั่วเคี่ยวจนหอมนะครับแล้วก็ปรุงรสตามสูตรนะครับสามารถรับประทานอาหารคู่กับข้าวร้อนๆได้นะครับผมมาปีล่าสุดของเราก็คือทอดมันหัวปลีทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูอันนี้ผมก็คิดว่าอันนี้แหละครับเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวชุมพรเองนะครับถ้าหากว่ายังไม่เคยได้รับประทานเมนูนี้ก็ไปสอบถามได้นะครับว่าจะสั่งเมนูนี้นะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นจุดขายของชุมพรในปีนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับถือว่าเป็นอาหารถิ่นของชาวชุมพรแล้วกันนะครับที่เราจะฟื้นฟูกลับคืนมาให้คนทุกรุ่นได้รู้จักครับ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะอยากฝากอะไรถึงประชาชนคะรวมไปถึงชาวจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชคะในการที่จะมาร่วมกันอนุรักษ์สืบสานแล้วก็ประชาสัมพันธ์อาหารถิ่นของแต่ละจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนะคะ
0: ผมว่าก็เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวชุมพรนะครับที่เราได้รับการคัดเลือกว่าทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูเนี่ยก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาหารถิ่นแล้วก็ไปโชว์ให้ชาวต่างชาติไปโชว์ให้กับพี่น้องจากทั่วประเทศซึ่งในเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นการจัดกิจกรรมนะครับซึ่งเมนูนี้ก็จะไปจัดแสดงอยู่ที่กรุงเทพมหานครด้วยในงานมหกรรมอาหารนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าชาวชุมพรภาคภูมิใจนะครับกับเมนูอาหารนี้และถือว่าเป็นอาหารที่มาจากบ้านเราจริงๆมาจากภูมิปัญญามาจากวัตถุดิบมาจากบ้านเราซึ่งนอกจากเป็นคุณค่าของอาหารนี้แล้วนะครับไม่ใช่ เขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นการคัดเลือกที่ความอร่อยอย่างเดียวแต่เป็นการคัดเลือกที่มาจากคุณค่านะครับของอาหารหรือมาจากการรวบรวมรากวัฒนธรรมของชาวชุมพรนะครับแล้วก็ผ่านวัตถุดิบวิถีชีวิตอะไรต่างๆซึ่งเป็นวิถีชีวิตชาวเลของชุมพรเนี่ยกลับมาเป็นเมนูที่เชิดชูตรงนี้นะครับเพราะถือว่าชาวชุมพรเองก็เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็พี่น้องที่มาจากทั่วประเทศที่มาท่องเที่ยวตามแหล่งต่างๆของเมืองชุมพรนะครับก็สามารถที่จะมาทานอาหารนี้ได้ทำให้เศรษฐกิจของบ้านเรานะครับทำให้ฟื้นฟูขึ้นมาทำให้มีเกิดรายได้เศรษฐกิจของชาวชุมพรดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่พออาหารเนี่ยเป็นที่โด่งดังแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของชาวประมงเรื่องอะไรก็จะมีรายได้ทั้งหมดนะครับการจ้างงานกันอะไรก็จะทำให้กับเศรษฐกิจของบ้านเมืองของชุมพรดีขึ้นนะครับถือว่าเราช่วยกันส่งเสริมรากวัฒนธรรมของบ้านเราให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นครับเป็นที่รู้จักของทุกๆคนและสุดท้ายก็คือว่าทำให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยนะครับหันมาสนใจอาหารพื้นบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับและก็มีการสืบทอดกันไปเรื่อยๆก็จะไม่หายไปจากเมืองชุมพรแล้วครับ
1: ค่ะก็สมดังที่บอกว่ารสชาติที่หายไปตอนนี้ก็คือจะไม่หายไปแล้วนะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณค่ะนายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรที่มาให้สัมภาษณ์ในประเด็นพิเศษประเด็นร้อนในวันนี้เลยนะคะก็คือ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของเรากันต่อค่ะ
2: ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะเวลา20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ยุทธศาสตร์ชาติวางยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไว้6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติเพื่อรักษาความสงบสุขและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งยกระดับศักยภาพหลายมิติทั้งด้านการเกษตรเน้นเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคตสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของภูมิภาคเอเชียยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างพลังทางสังคมเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งสังคมสีเขียวทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์มีความมั่นคงทางน้ำรวมถึงสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อความต้องการบริการรวดเร็วบุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่งปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเป็นกลางเชื่อถือได้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกันตามบริบทของตนเองและมองไปยังเป้าหมายเดียวกันประเทศจึงจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

0: ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธารอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่มาของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้เริ่มจากการสร้างเขื่อน2แห่งคือเขื่อนทุ่งเพนหรือเขื่อนบนสร้างปิดคลองทุ่งเพนทำให้เป็นอ่างเก็บน้ำที่จุน้ำได้ 534,000 ลูกบาศก์เมตรก่อนจะชักน้ำผ่านอุโมงค์ความยาว 5,955 เมตรมายังโรงไฟฟ้าเหนือเขื่อนพลวง
1: ผ่านน้ำผ่านท่อส่งน้ำมายังโรงไฟฟ้านี้นะครับมายังเครื่องกังหันน้ำนะครับมาหมุนเครื่องกังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหลังจากผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันน้ำนะครับจะไหลลงสู่เขื่อนพวงเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริหารการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับการเกษตรและการประปา
0: สิ่งสำคัญที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องผลไม้นอกจากผืนดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วการบริหารจัดการน้ำของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนที่ส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม4ตำบลในเขตอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามรวมพื้นที่ทั้งหมดราว 180,000 ไร่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ
2: ของน้องไม้ก็ได้ใช้กันทุกปูนะของตำบลพวงเรื่องการน้ำที่ว่าจะแล้งจะแห้งเนี่ยส่วนน้อยมากเรายังไปช่วยเหลือตำบลอื่นปูอื่นอีกนะดังนั้นนะเศรษฐกิจเราก็ดีนะครับก็ปลูกอะไรก็งอกงามดี
0: นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยังส่งเสริมพลังงานน้ำระดับชุมชนพร้อมเตรียมแผนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกลางเขื่อนพลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียค่ะใช้ไทยในการเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือใน5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะคะระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีทางออสเตรเลียนะคะโดยการเยือนครั้งนี้ค่ะมุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยกับออสเตรเลียนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและรวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือทั้งสองประเทศอย่างรอบด้านเลยนะคะพร้อมกับแสดงวิสัยทัศน์ด้วยนะคะถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียแล้วก็ประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนนะคะใน3แนวทางสำคัญเลยก็คือ1ค่ะทำให้ภูมิภาคนิยมนะคะโดยในการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและการแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะคะ2ค่ะรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายแล้วก็กระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายนะคะและรวมไปถึงการพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศด้วยเพื่อสร้างแนวร่วมแล้วก็เครือข่ายของความร่วมมือการทำงานร่วมกันนะคะ3ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางการเศรษฐกิจที่มีการลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะและรวมไปถึงการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงด้วยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้ด้วยนะคะเป็นการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้มีการเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานนี้นะคะไปสู่การลงทุนการสร้างงานแล้วก็การสร้างโอกาสใหม่ๆทางเศรษฐกิจนะคะรวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญด้วยก็คือเกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงแล้วก็การศึกษานะคะรวมไปถึงเร่งให้การลงทุนในประเทศไทยนะคะสะดวกแล้วก็แข่งขันได้มากยิ่งขึ้นด้วยโดย Thailand Fast Pass นะซึ่งก็จะช่วยให้ทางนักลงทุนมีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้มีการดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเชิญชวนทางภาคธุรกิจของออสเตรเลียขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยนะคะโดยใช้ไทยเราเนี่ยนะคะเป็นฐานการลงทุนแล้วก็ประตูในการเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนด้วยกันนะคะเพื่อการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเรานั่นเองนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการแล้วนะคะระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาซิดเนซีนะคะนายกรัฐมนตรีของทางออสเตรเลียโดยการเยือนในครั้งนี้ค่ะมุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านด้วยโดยทางนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวว่าการเยือนในครั้งนี้ก็เป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกเลยนะคะในรอบ14ปีด้วยกันโดยการเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์เกเร็ตเบลีนะคะผู้แทนขออภัยค่ะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์นะคะโดยทางทั้ง2ฝ่ายก็ยังแลกเปลี่ยนในมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไทยกับออสเตรเลียด้วยนะคะรวมไปถึงแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่มีประโยชน์ร่วมกันด้วยทั้งด้านของการวิจัยการแลกเปลี่ยนของนักศึกษานะคะแล้วก็การพัฒนากำลังพลในสาขาแห่งอนาคตโดยสำหรับการท่องเที่ยวในปีที่ผ่านมานะคะมีนักท่องเที่ยวทางออสเตรเลียนะคะเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนด้วยกันนะคะสะท้อนเห็นถึงความสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้นแล้วก็มีพลวัตของทั้ง2ประเทศด้วยอีกทั้งก็ยังมีการขอบคุณนะคะรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะที่ให้การสนับสนุนชุมชนไทยแล้วก็ทำกิจกรรมทางวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่องเลยรวมไปถึงงานซิดนีย์ลูน่าเฟสติวัลด้วยนะคะแล้วก็การจัดงานไทยแลนด์แกรนด์เฟสติวัลโดยสถานกงสุลใหญ่ที่นครซิดนีย์ในเดือนกันยายนนี้นะคะและทางนอกจากนี้นะคะทางของนายกรัฐมนตรีก็ยังแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันลอวีนครซิดนีย์ด้วยนะคะโดยการใช้นำในการเสนอบทบาทของไทยในออสเตรเลียนะคะแล้วก็ประเทศขนาดกลางที่ได้รับมือกับโลกที่ไม่แน่นอนนะคะใน3แนวทางสำคัญก็คือทำให้เป็นภูมิภาคนิยมนะคะโดยการที่สถาบันระดับโลกก็ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่สร้างฉันทามติในระดับโลกเนี่ยเป็นไปได้ยากสถาบันระดับภูมิภาคก็จำเป็นจะต้องมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ฟังคะทั้งในการรักษาช่องทางการหารือการสร้างความไว้วางใจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะคะก็ยังคงมีการยึดหลักสร้างยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะความเป็นเอกภาพแล้วก็ความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนที่ต้องได้รับการสนับสนุนด้วยความสามารถในการกำหนดวาระของตนเองนะคะ2ค่ะรักษาความเป็นอิสระในเชิงยุทธศาสตร์นะคะด้วยการขยายแล้วก็กระจายความเป็นหุ้นส่วนที่มีการหลากหลายมากขึ้นรวมไปถึงการพิจารณาแต่ละประเด็นค่ะบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็ผลประโยชน์ของไทยซึ่งไทยกับออสเตรเลียก็ควรที่จะต่อยอดความร่วมมือกับปัญหาที่มีอยู่อย่างเร่งด่วนนะคะ3ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นนะคะสร้างผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มีการลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากจนเกินไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็น3ข้อมูลนะคะซึ่งทางของนายกรัฐมนตรีก็มีการเยี่ยมชมในย่านไทยทาวน์ของนครซิดนีย์ด้วยนะคะแล้วก็พบปะกับทางชุมชนไทยนั่นเองโดยมีนางโคเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีของซิดนีย์ให้การต้อนรับแล้วก็นำเยี่ยมของร้านค้าไทยในพื้นที่นะคะซึ่งก็จะยกระดับให้เป็นศูนย์วัฒนธรรมของไทยในออสเตรเลียนะคะอย่างเช่นการจัดสร้างงานศิลปะสาธารณะแลนด์มาร์คทางวัฒนธรรมนะคะโดยที่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะไทยทาวก็ถือได้ว่าได้รับความสนใจมากขึ้นนะคะจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยเฉพาะของกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวซึ่งก็จะช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยนะคะก็ทำให้ไทยทาวเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านของการดึงดูดผู้มาเยือนแล้วก็สร้างโอกาสให้กับร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่อีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับประเด็นข่าวสารของนายกรัฐมนตรีชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียให้ใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนแล้วก็ขยายความร่วมมือใน5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะมาติดตามกันอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารค่ะผู้ฟังคะสำหรับประเด็นข่าวสารที่สองนะคะโดยทางครม.นะคะได้มีการเห็นชอบในกฎหมายแรงงานจำนวน4ฉบับด้วยกันนะคะในการยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือแล้วก็ผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านนะคะโดยการขยายสิทธิ์ให้กับทางคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสมรสเท่าเทียมนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติในการเห็นชอบร่างกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านแรงงานค่ะรวมทั้งหมด4ฉบับด้วยกันนะคะตามที่ทางกระทรวงแรงงานได้เสนอเพื่อเป็นการเพิ่มสิทธิแล้วก็หลักประกันให้กับทางคนทำงานในแต่ละกลุ่มนะคะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่คนแรกก็คือคนประจำเรือโดยการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลนะคะโดยกำหนดให้ทางนายจ้างจะต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมแล้วก็เงินทดแทนโดยตรงเลยนะคะเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ใน7กรณีค่ะก็คือประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือคลอดบุตรนะคะทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพแล้วก็ว่างงานนั่นเองค่ะพร้อมทั้งยกระดับการคุ้มครองให้มีการสอดคล้องนะคะกับทางอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลในปีค.ศ.2006ของทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะและห้ามให้ทางเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีนั่นเองจะทำงานในเวลา22นาฬิกาจนถึง6นาฬิกานะคะเพื่อการคุ้มครองสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนะคะเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขของกฎหมายที่กำหนดนะคะ2ค่ะผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะก็ให้แก้ไขร่างพระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมกับการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมแล้วก็งานบริการนะคะโดยการห้ามจ้างค่ะเด็กอายุต่ำกว่า15ปีให้เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีนะคะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์อันตรายนะคะที่ขออภัยค่ะหญิงตั้งครรภ์ที่จะให้ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยนะคะรวมไปถึงการให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้กับทางผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะคะหากว่าผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือว่าไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรนะคะก็ต้องรับผิดชอบในดอกเบี้ยแล้วก็เงินเพิ่มในระหว่างการผิดนัดนะคะให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีนะคะส่วนผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีนะคะเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านก็ต้องมีการระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะคะหรือว่าปรับตั้งแต่ 400,000 ไปจนถึง 800,000 บาทเลยนะคะหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะ3นะคะลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมนะคะจำนวน2ฉบับด้วยกันที่ได้ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อการปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้มีการสอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะคะเปลี่ยนถ้อยคำนะคะจากสามีหรือภรรยาไปสู่คู่สมรสนะคะซึ่งก็ให้เป็นการครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยที่ไม่จำกัดเพศนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ทางคู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจนะคะจะได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนเงินค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทำศพด้วยนะคะซึ่งก็คาดว่าในช่วงปี2569จนถึง2573นะคะก็จะมีคู่สมรสตามกฎหมายในทุกเพศเนี่ยนะคะได้รับประโยชน์จากสิทธิค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น 11,604 คนด้วยกันนะคะแล้วก็ไปจนถึง 12,021 คนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางด้านครม.ได้เห็นชอบนะคะในกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านนะคะโดยการขยายสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในกลุ่มสมรสเท่าเทียมนั่นเองค่ะมาติดตามกันอีกหนึ่งประเด็นส่งท้ายนะคะผู้ฟังคะสำหรับครม.ได้มีการอนุมัติงบ433ล้านนะคะในการส่งเสริมความปลอดภัยของประชาชนใน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยการสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในระบบสื่อสารแจ้งเตือนภัยนั่นเองนะคะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติในการอนุมัติให้ทางกรมการปกครองค่ะดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชานะคะประจำมีงบประมาณ 2,569 ในวงเงิน433ล้าน 519,268 บาทนะคะโดยให้ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนะคะประกอบไปด้วย3กิจกรรมเร่งด่วนดังนี้ค่ะผู้ฟังคะอย่างแรกเลยก็คือให้สร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัยนะคะจำนวน 1,669 แห่งด้วยกันนะคะในวงเงิน361ล้าน 21,218 บาทนะคะและ2ค่ะการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งด้วยกันนะคะในวงเงิน 22 ล้าน 880,000 บาทเพื่อการสื่อสารด้านความมั่นคงสู่ชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ3นะคะให้มีการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลนะคะให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเลยก็คือจังหวัดตราดจันทบุรีสระแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะคะในวงเงิน49ล้าน618,050 บาทนะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างความปลอดภัยนะคะให้กับทางประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้มีการเข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัด22อำเภอนะคะให้ทั่วถึงรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารมีผลโดยตรงเลยนะคะต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั่นเองรวมไปถึงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นการรุกล้ำพื้นที่ชายแดน การอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองการลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารที่ทางครม.ได้มีการอนุมัตินะคะในงบ433ล้านในการเสริมความปลอดภัยประชาชน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาโดยการสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบสื่อสารแล้วก็แจ้งเตือนภัยนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่ก้อยกิตติพงษ์พนมสวรรค์แล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองรอฟังอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองรองเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายวาสนาตระเกียรรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคม
7: ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีโด เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาชาวอิหร่าน17คนฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐกระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อชาวอิหร่านทั้งหมด17คนที่ทำงานร่วมกับสถาบันมัฟนาของอิหร่านซึ่งถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการโจมตีทางไซเบอร์และขโมยข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบริษัทเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐในนามของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านรวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของอิหร่านทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวของสถาบันมัฟนามุ่งเป้าโจมตีมหาวิทยาลัยหลายร้อยแห่งทั้งในสหรัฐและอีกหลายประเทศรวมถึงบริษัทเอกชนหลายสิบแห่งและหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอย่างน้อย5แห่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึงปี2560โดยมีบัญชีอีเมลของอาจารย์มหาวิทยาลัยทั่วโลกตกเป็นเป้าหมายมากกว่า 100,000 บัญชีและถูกเจาะเข้าสู่ระบบสำเร็จประมาณ 8,000 บัญชีรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูปกคลุมจังหวัดเลยจังหวัดสกลนครจังหวัดกาฬสินธุ์กับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอพรสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอว่านใหญ่อำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอกุดชุมอำเภอไทยโจเรินอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอคอวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นจังหวัดมหาสารคามจังหวัดไรเอ็ดจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอำนาจเจริญมีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอทุ่งสงอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 62% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา 10:00 นวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้สหรัฐและเกาหลีใต้ตัดสินใจปรับระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่าง2ประเทศตามคำขอของผู้นำสหรัฐนักแบดมินตันไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: เกิดฝนตกหนัก200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่นายสอนชิดชมพูแดงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่โดยตั้งแต่เวลา4นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นเหตุทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอปัวตำบลอวนหมู่2หมู่8หมู่10ตำบลบรนครหมู่3หมู่6หมู่7ตำบลศิลาแรงหมู่1หมู่5ตำบลชัยวัฒนาหมู่2ตำบลปัวหมู่1หมู่4หมู่7หมู่8โดยระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนถนนบางจุดไม่สามารถสัญจรได้เนื่องจากมีน้ำล้นขึ้นมาบนถนนและมีดินสไลด์ในพื้นที่หมู่10ตำบลอวนที่อำเภอภูเพียงตำบลฝายแก้วหมู่11ตำบลเมืองจังหมู่4ที่อำเภอสันติสุขตำบลพงหมู่1ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนและสำรวจความเสียหายเบื้องต้นพร้อมกันนี้ปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงล่าสุดมีน้ำเอ่อท่วมผิวทางลำน้ำกุยในทางหลวงหมายเลข1169ตอนท่าล้อเมืองหลวงช่วงกิโลเมตรที่7ถึง8รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ทีมงานหมวดทางหลวงน่านดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางระดับน้ำ120เซนติเมตรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงส่วนศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วมจังหวัดน่านประกาศแจ้งจุดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยจุดที่1ที่หอประชุมอำเภอปัวจุดที่2หอประชุมโรงเรียนชุมชนศิลาเพชรอบต.ศิลาเพชรจุดที่3หอประชุมเทศบาลตำบลปัวจุดที่4วัดป่าเมือดจุดที่5บริเวณ3แยกทางเข้าบ้านดอนชัยจุดที่6อบต.บรนครและโรงเรียนจอมแจ้งจุดที่7โรงเรียนบ้านเซี่ยวด้านเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันเนื่องจากการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนล่าสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยและสั่งการทุกส่วนราชการระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่ สำหรับภาคเหนือมอบหมายให้นายยศชนันวงสวัสดิ์กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถระดมและเบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคพร้อมระดมกำลังทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาด
2: รับรายงานจากทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับว่าสั่งการให้ทีมช่วยเหลือจากทุกส่วนราชการลงไปดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์กับท่านยศชนันรองนายกท่านรายงานผมว่าท่านได้ส่งทีมงานลงไปในพื้นที่แล้วและตัวท่านเองก็กำลังจะลงไปในพื้นที่อาจารย์ยศชนันก็รับผิดชอบด้านภาคเหนือแล้วก็ได้โทรศัพท์คุยกับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านรับทราบมาว่าขณะนี้ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆก็จะสามารถดำเนินการในพื้นที่ได้เลยไม่ต้องมาผ่านส่วนกลางศูนย์พักพิงก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นแล้วผมได้เน้นย้ำว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก็ต้องขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเยียวยาหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันว่าจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าศูนย์พักพิง
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือร่วมกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดในพื้นที่จังหวัดน่านเกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลังคาเรือนโดยอำเภอปัวเป็นจุดที่ประสบภัยหนักที่สุดในขณะนี้และคาดการณ์ว่ามวลน้ำจะไหลหลากต่อไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและอำเภอภูเพียงโดยแนวโน้มสถานการณ์ยังมีทิศทางที่รุนแรงขึ้นเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องและคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติระบุว่าจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มสูงขึ้นอีกในคืนนี
4: ้สถานการณ์ที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับมีสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในจำนวนหลายพันหลังคาเรือนพื้นที่ที่หนักที่สุดณขณะนี้นะครับก็เป็นอำเภอปัวแต่คาดการณ์ว่าหลังจากอำเภอปัวเนี่ยนะครับมวลน้ำเนี่ยจะไปที่อำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขและก็อำเภอภูเพียงซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มสถานการณ์น่าจะรุนแรงขึ้นเนื่องจากพื้นที่เนี่ยยังมีฝนยังตกอย่างต่อเนื่องและการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติคืนนี้เนี่ยน่าจะมีปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้น
3: ทั้งนี้สำหรับแนวทางการช่วยเหลือและการอพยพประชาชนนั้นจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์พักพิงแล้วจำนวน6แห่งโดยกำชับให้เน้นการอพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและสั่งการให้ระดมกำลังอาสาสมัครกู้ภัยเรือท้องแบนเจ็ตสกีพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากปภ.เขตต่างๆรวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเข้าสนับสนุนหากประชาชนและจิตอาสาประสงค์จะร่วมสนับสนุนเข้าช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของทางปภ.พร้อมที่จะประสานอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงโดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เตรียมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์และสั่งการช่วยเหลือในพื้นที่อย่างใกล้ชิดชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากถึงวันที่21สิงหาคมนี้และขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
5: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่21สิงหาคม2569จากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่อาจเกิดฝนตกสะสมต่อเนื่องขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือและติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังเช่นพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาจึงขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่ปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือลำน้ำที่มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเสี่ยงเกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศแจ้งเตือนระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่15จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในระยะนี้จนถึงวันที่21สิงหาคมเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนการเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไปแล้วด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนรับมือฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขง
6: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ว่าประเทศไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่ขยับลงมาพาดผ่านบริเวณประเทศลาวตอนบนประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ซึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดตามแนวชายแดนริมฝั่งแม่น้ำโขงอาทินครพนมมุกดาหารบึงกาฬและหนองคายอันว่าปริมาณฝนที่ตกทั้งในฝั่งไทยและสปป.ลาวจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นจนอาจเกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งได้ในบางจุดส่วนภาคตะวันตกพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดตากรวมถึงภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดจันทบุรีและตราดให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากคาดการปริมาณฝนสะสมในช่วง 1-2 วันนี้อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในส่วนของภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อการเติมน้ำเข้าเขื่อนขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆมากในช่วงบ่ายและเกิดฝนตกหนักในช่วงเย็นถึงค่ำ
7: ฝนจะเยอะเลยนะฮะเป็นฝนสะสมเนี่ย 3-4 วันเนี่ยครับก็จะอยู่ในโซนภาคตะวันตกจะต้องระมัดระวังในเรื่องน้ำป่าไหลหลากเพราะจากว่าฝนตกค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่เหมือนกันอีกโซนนึงคือจังหวัดตราดก็อยู่ในระดับประมาณ200กว่ามิลอีกโซนก็คือแถวอีสานฝั่งตะวันออกครับจะมีการตกของฝนที่เยอะกว่าโซนอื่นๆแล้วก็ถ้าอยู่ริมโขงแล้วมาระวังในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งก็คงจะได้ผลเชิงบวกมากกว่าก็จะได้น้ำเติมในนาข้าวการเกษตรก็จะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรได้ดีครับ
6: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์และสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่หลังแนวเทือกเขาเขียวคาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยและยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ขาดแคลนน้ำต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมที่อาจเกิดขึ้นในระยะนี้นันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคงนายกรัฐมนตรีหารือผู้นำออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีพร้อมลงนามแถลงการร่วม2ฉบับขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทยและออสเตรเลียอย่างเป็นรูปธรรม
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนกรุงแคนเบราออสเตรเลียอย่างเป็นทางการโดยหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียพร้อมย้ำว่าการเยือนครั้งนี้มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและเป็นโอกาสต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกว่า7ทศวรรษโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและกลาโหมทั้งการฝึกร่วมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดอาชญากรรมทางการเงินการหลอกลวงออนไลน์และการค้ามนุษย์พร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนซึ่งมีชาวไทยในออสเตรเลียประมาณ 100,000 คนและชาวออสเตรเลียเดินทางมาไทยมากกว่า 640,000 คนต่อปีด้านเศรษฐกิจทั้งสองฝ่ายมุ่งขยายการค้าและการลงทุนและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานดิจิทัลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และการผลิตขั้นสูงรวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์ขณะที่ออสเตรเลียยืนยันสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยและทั้งสองฝ่ายพร้อมกระชับความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลียจากนั้นเวลา 10:30 น.นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามแถลงการร่วม2ฉบับว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นผลสำเร็จสำคัญจากการหารือและสะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองประเทศในการขับเคลื่อนความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เชิญนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในปี2570ในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและออสเตรเลียเพื่อสานต่อมิตรภาพและความเป็นหุ้นส่วนระหว่าง2ประเทศวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
0: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้า4คณะทำงานขับเคลื่อนการเกษตร SME เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการค้าระหว่างประเทศเพื่อมูลค่าเศรษฐกิจกระจายรายได้เสริมขีดความสามารถการแข่งขันไทย
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญ5ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์การลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและประชากรสูงวัยซึ่งล้วนส่งผลต่อทิศทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงเดินหน้าจัดตั้ง4คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบได้แก่คณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมุ่งแก้ปัญหาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเพิ่มมูลค่าผลผลิตและรายได้เกษตรกรคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนเทคโนโลยีและตลาดพร้อมปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงป้องกันและแก้ไขปัญหาธุรกิจที่ไม่ถูกต้องโดยเฉพาะนอมินีคณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy เชื่อมโยงการท่องเที่ยวสินค้าบริการและวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของผู้มาเยือนและคณะทำงานด้านการค้าระหว่างประเทศเร่งกระจายตลาดส่งออกขยายความร่วมมือทางการค้าเพิ่ม local content และเชื่อมโยง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
10: เราก็เลยแปลงสารจาก5เรื่องออกมาเป็น4คณะทำงานก็ว่าด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเอาเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาต่อเชื่อมกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้มาเยือนกลุ่มที่2คือคณะทำงาน

0: ไปพร้อมกันทั้งในประเทศและตลาดโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเร่งบังคับใช้มาตรฐานโซลาร์เซลล์พร้อมลดขั้นตอนออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการขานรับนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของรัฐบาล
2: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เดินหน้าขานรับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลลดต้นทุนค่าไฟฟ้าลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานรองรับการขยายตัวของการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยสั่งการให้สมอ.เร่งรัดกระบวนการบังคับใช้มาตรฐานแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการขอรับใบอนุญาตมอ.ก.ให้พร้อมก่อนมาตรฐานดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกันยายน2569นี้โดยนายเอกนิติรมยานนท์เลขาธิการสมอ.ยืนยันว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ทำผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายกว่า 2,000 รายให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดและกระบวนการยื่นขอรับใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องรวดเร็วโดยไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจพร้อมออกมาตรการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ด้วยการยอมรับผลการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำพร้อมอนุญาตให้นำผลประเมินโรงงานที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมาใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ตลอด24ชั่วโมงซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาตแล้ว260รายและผ่านการตรวจประเมินโรงงานแล้วกว่า170รายทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ได้ครบทุกขั้นตอนตลอด24ชั่วโมงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองควบคุมมาตรฐานสมอ.โทรศัพท์024306821ต่อ1002ปฏิพลสถาปมารายงาน
1: กระทรวงดีอีเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าโครงการ TSAI Passport แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคมจำนวน5ล้านสิทธิ์มุ่งยกระดับทักษะ AI คนไทยนายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้ประชาชนไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการTSAI Passport ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคมผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม AI Pass ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าวกระทรวง DE ยืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้งานจริงหรือ Paper Active User โดยภาครัฐจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขในอัตรา24บาท70สตางค์ต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งโครงการ TSAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงานลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้แพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลมาไว้ในที่เดียวอาทิ GPT Claude Gemini Grok รวมถึงโมเดลสัญชาติไทยอย่างปทุมมา LLM และ Open Thai ที่ติดตั้งให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน AI กว่า96หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกเช่น Google Microsoft Open AI และ Nvidia สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนแล้ววันนี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net โดยใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล call center โทร020210300หรืออีเมล aipass@bde.go.th สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งรัดหน่วยงานภาครัฐ 300กรมเร่งตรวจสอบและรีเซ็ตรหัสผ่านระบบงานภายใน15วันยกระดับความปลอดภัยข้อมูลประชาชน

0: นไม่ให้รั่วไหลพลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมดำเนินการรีเซ็ตรหัสผ่านระบบสารสนเทศทั้งหมดภายใน15วันมีระบบของรัฐที่ต้องเร่งตรวจสอบ 30,000 ระบบโดยสกมช.ได้วางแผนดำเนินการ2ส่วนหลักได้แก่ระบบที่ไม่ได้ใช้งานให้ทำการปิดระบบทันทีเพื่อลดช่องโหว่ส่วนระบบที่ยังใช้งานอยู่จะต้องทำการรีเซ็ตรหัสผ่านหรือบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดพร้อมกับยกระดับการเข้าสู่ระบบให้มีการยืนยันตัวตนหลายชั้นหรือ MFA ครอบคลุมไปถึงระบบที่เปิดให้ประชาชนเข้าใช้งานเช่นระบบการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถยนต์กำหนดให้หน่วยงานดำเนินการสื่อสารและแจ้งให้ผู้ใช้งานรับทราบภายใน1เดือนและระหว่างดำเนินการทุกหน่วยงานสามารถขอรับการช่วยเหลือจากสกมช.รับมือกับข้อจำกัดด้านต่างๆแต่หากเพิกเฉยต่อมติดังกล่าวจะมีบทลงโทษทางวินัยและทางปกครองกำกับอยู
1: ่15วันของเราเนี่ยทุกคนต้องไปสำรวจแล้วก็มาดูกันว่าจะปิดแก๊ปในเรื่องของพาสเวิร์ดรั่วไหลยังไงโดยเร่งด่วนแล้วหลังจากนั้นก็มีแผนกลับมาบอกเราว่าในอีก15วันที่เหลือเนี่ยอันไหนมันจะเปลี่ยนได้แล้วก็อันไหนถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมีทางออกยังไงเพราะว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่าทุกระบบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงได้อาจจะมีข้อจำกัดนะครับอย่างเช่นว่าคนพัฒนาเดิมอาจจะไม่ได้อยู่ในหน่วยงานบริษัทที่ได้พัฒนาไว้อาจจะไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งตรงนี้เราต้องรับฟังกันด้วย
0: นอกจากนี้จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดูแลการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเก่าให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้มีการทิ้งข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์จนนำไปสู่การรั่วไหลซ้ำซ้อนซึ่งการรีเซ็ตรหัสผ่านและการใช้ MFA จะช่วยแก้ปัญหาเร่งด่วนของบัญชีผู้ใช้งานทั่วโลกซึ่งพบว่ามีการรั่วไหลกว่า 50,000 ล้านบัญชีและไทยมีข้อมูลรั่วไหลกว่า200ล้านบัญชีจึงต้องเร่งเพิ่มกลไกการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้นควบคู่กับการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลเพื่อรับมือกับการโจมตีจาก AI ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นสำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมแล้ววันนี้ส่วนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทะเบียนล่วงหน้าใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่27กันยายนนี้
2: สำนักงานประกันสังคมประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้หลังตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วพบผู้มีสิทธิ์สมัคร180รายแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง78รายและฝ่ายผู้ประกันตน102รายโดยสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์ได้ทันทีหากมีคุณสมบัติตามเกณฑ์โดยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วถึงเดือนเมษายนปีนี้และจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนภายในช่วงดังกล่าวส่วนฝ่ายนายจ้างต้องมีสัญชาติไทยขึ้นทะเบียนนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า6เดือนและจ่ายสมทบไม่น้อยกว่า3เดือนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้สมัครที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพพื้นที่จังหวัดสาขาภายในวันที่24สิงหาคมนี้สอบถามกองกฎหมายหมายเลขโทรศัพท์029562651และ029562658หรือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์029562929และสายด่วน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: รัฐสภาร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดงานสัมมนา OECD 101มุ่งสร้างความเข้าใจในกระบวนการปฏิรูปประเทศและคุณภาพชีวิตประชาชนพร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเร่งกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย
3: รองศาสตราจารย์ดร.อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าเป็นประธานเปิดงานสัมมนา OECD 101เส้นทางของประเทศไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภาโดยระบุว่าประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต้องใช้เวลาเฉลี่ย 6-10 ปีเพื่อผ่าน3กระบวนการหลักได้แก่การปฏิรูปกฎหมายการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการสร้างความรับรู้แก่ภาคประชาชนซึ่งแม้บางนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะแรกแต่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยตามมาตรฐานหลักของ OECD ทั้ง25มิติควบคู่กันไปดังนั้นการแสดงเจตนารมณ์เข้าเป็นสมาชิกของไทยเมื่อปี2567จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญโดยสถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับรัฐสภาจัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการ OECD ขึ้นทั้งสองสภาพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติซึ่งได้รับคำชมเชยจากเลขาธิการ OECD ว่าเป็นนวัตกรรมทางการเมืองที่โดดเด่นและจะช่วยให้ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสมาชิกภาพ OECD ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
4: ไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการปฏิรูปกฎหมายหน้าที่ในการปฏิรูประบบราชการแผ่นดินซึ่งถึงแม้ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงฝ่ายนิติบัญญัติแต่ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการกำกับดูแลการทำงานของฝ่ายบริหารและประการสุดท้ายคือให้ความเข้าใจกับภาคประชาชน
3: ด้านนางสาวสตรีจิตไตรพิบูลสุขรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิรูปประเทศทางด้านกฎหมายสถาบันและนโยบายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือดึงดูดการลงทุนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนชวิษาประทุมมารายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: 12:31 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ออกแถลงการณ์ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้และสหรัฐตัดสินใจปรับลดระยะเวลาและขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ภายใต้ชื่อรหัสอุชิฟรีดอมชิลลงโดยจะดำเนินการซ้อมรบร่วมไปจนถึงวันศุกร์นี้เท่านั้นจากกำหนดการเดิมระหว่างวันที่17-27 สิงหาคมนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐปรับลดขนาดการฝึกซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ลงเนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงเกาหลีใต้ปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือสหรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
6: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของรัฐบาลตุรกีในวันนี้ที่ประณามสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลที่กล่าวหาว่าตุรกีเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของอิสราเอลหลังซีเรียเตรียมอนุญาตให้กองกำลังตุรกีเข้าประจำการในฐานทัพอากาศใกล้เมืองอเลปโปทางตอนเหนือของซีเรียซึ่งถือเป็นข้อกล่าวหาที่ไร้สาระและมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ผิดกฎหมายของอิสราเอลต่ออธิปไตยและบูรณภาพแผ่นดินแดนของซีเรียด้านนายทอมบารักเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำตุรกีและทูตพิเศษประจำซีเรียยืนยันว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อฐานทัพอากาศอาบูดูฮูในจังหวัดอิดลิบของซีเรียซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยไม่จำเป็นและไม่เป็นการส่งเสริมเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับกระบวนการเจรจามากกว่าการใช้กำลังทางทหาร
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกของสำนักงานเพื่อปฏิบัติภารกิจช่วยเหลืออัฟกานิสถานแห่งองค์การสหประชาชาติหรือ UNAMA เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุระเบิดที่ศูนย์การศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงคาบูลเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย42รายแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุระเบิดในครั้งนี้โฆษกของ UNAMA ยังเรียกร้องให้ทางการอัฟกานิสถานดำเนินการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงและหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมเน้นย้ำว่า สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยขณะที่สื่อท้องถิ่นของอัฟกานิสถานอ้างว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเกิดจากระเบิดมือ
6: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ออกแถลงการที่เตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความเสี่ยงที่อาจแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆนายแพทย์ทีโดรสยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน DR คองโกทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและ WHO เตรียมประกาศคำแนะนำฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสดังกล่าวให้แก่รัฐบาล DR คองโกและประเทศอื่นๆในอีกไม่กี่วันข้างหน้าทั้งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของ DR คองโกรายงานว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยเกือบ 5,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเปิดบ้านแพ้สิงคโปร์1-2สกอร์รวม2นัดชนะ4-3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียสำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในระบบเย่าเยือนโดยทัพช้างศึกจะเล่นในบ้านก่อนในวันที่22สิงหาคมจากนั้นจะออกไปเยือนในวันที่26สิงหาคมศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ7ของรายการและอดีตแชมป์โลกปี2013ตบเอาชนะเนสลีฮานอารินมืออันดับ30ของโลกจากตุรกี 2-0 เกม 21-14 และ 21-10 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอิชิกะเจสวาลจากสหรัฐอเมริกาขณะที่พรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกตบเอาชนะราณิตามาลิยานาเก้จากศรีลังกา 2-0 เกม 21-12 และ 21-16 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชอนนาลีจากนิวซีแลนด์ด้านชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกเอาชนะวีเรนเนตาสิงห์มือ105ของโลกจากศรีลังกาขาดลอย 2-0 เกม 21-11 และ 21-6ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับดานิลดูโบเวนโก้มือ57ของโลกจากอิสราเอลส่วนพาณิชพลธีระรัศกุลมือ17ของโลกเอาชนะคาเลโคโยเนนมือ59ของโลกจากฟินแลนด์2-0เกม 21-18 และ 21-9 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับอเล็กซ์ลานิเย่มือ10ของโลกจากฝรั่งเศสเทนนิสอาชีพสิงห์ไทยแลนด์มาสเตอร์2026ชิงเงินรางวัลรวม1ล้านบาทที่เกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวฐานทัพสุขสำราญมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะสิวนัทอุ้ยจยกูลมือวางอันดับ5ไป2-0เซต6-1และ6-3รับเงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมรางวัลเสิร์ฟเอสสูงสุดของรายการ 32S รับเพิ่มอีก 10,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวพัชรินทร์ ชิพชานเดชมือวางอันดับ2และนักเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคว้าแชมป์หลังพลิกกลับมาเอาชนะพิมมาดาทองคำมือวางอันดับ3ไป2-1เซต4-6 6-4 7-6ไทยเบรก7-3หลังแข่งขันนานถึง3ชั่วโมง15นาทีพันเอกวัฒนาจันไพจิตกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและนางสาวแฮมมาลีนธนสุการผู้จัดการแข่งขันร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันเทนนิส 100 Plus ไทยเทนนิสลีก2026นายโรจนสิทธิ์มีนิสินผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายของนักกีฬาเทนนิสทุกช่วงวัยตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุเนื่องจากนักเทนนิสไทยในบางช่วงอายุยังมีเวทีสำหรับการแข่งขันไม่มากนักการจัดการแข่งขันรายการนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้มีเวทีลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับวงการเทนนิสไทย
8: เราสนับสนุนกีฬาเราเน้นในเรื่องของความยั่งยืนแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของนักกีฬาอย่างหนึ่งก็คือเราชื่นชมในเรื่องของความเป็นสปอร์ตแมนชิพความมีน้ำใจนักกีฬานะครับเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากแล้วก็อยากที่จะสร้างคนดีในสังคมนะครับก็การที่เราโปรโมทให้เล่นกีฬาด้วยน้ำใจนักกีฬาเนี่ยมันก็เป็นการสร้างคนดีขึ้นมาก็มีความเชื่อนะครับว่าเราสร้างคนด้วยกีฬานะครับสร้างคุณค่าด้วยสปอร์ตแมนชิพนะครับอันนี้เป็นหลักการของบริษัทที่เราก็ตั้งมานานแล้ว
7: สำหรับการแข่งขันเทนนิส 100 Plus Thai Tennis League 2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคมที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีมีทีมเข้าร่วม19ทีมแบ่งเป็นประเภทถ้วย A 4ทีมถ้วย B 7ทีมและถ้วย C 8ทีมโดยสำหรับแชมป์ถ้วย A จะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 100,000 บาทประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026โดยนักปั่นเอเชียนเกมร่วมทดสอบฝีมือติดตามได้จากรายงาน
9: พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติ Track Asia Cup 2026ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมที่สนามเวลโดมหัวหมากโดยรายการนี้จะลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ในระดับคลาส1มีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028มีทั้งทีมระดับทีมชาติและทีมสโมสรเข้าร่วมชิงชัยมากถึง38ทีมจาก21ประเทศซึ่งทีมจากไทยได้แก่ทีมเวโรโดมรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 1,000 คนมากเป็นประวัติการขณะที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางกลับมาจากฝึกซ้อมที่ประเทศจีนขึ้นสนามวัดฝีมือคู่แข่งระดับนานาชาติก่อนกลับไปเก็บตัวช่วงของสุดท้ายที่เมืองเทียนจินก่อนสู้ศึกเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าสำหรับความหวังของไทยในกีฬาเอเชียนเกมอยู่ที่ทีมสปรินต์ชายที่มีจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์ลงแข่งขันขณะเดียวกันรายการคีรินที่มีจายและนรเศรษฐาดาลงชิงชัยคาดว่าจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศและมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัล
10: มาเชียร์เด็กไทยนะครับเรามีโอกาสจากจายอังสุธาสาวิทในประเภทคีรินแล้วก็ทีมสปรินต์ทีมสปรินต์ของไทยอยู่อันดับที่15ของโลกนะครับตอนนี้อยู่อันดับ15ของโลกก็จะดูว่าหลังจากไปเก็บตัวที่จีนแล้วเนี่ยจะมาทำผลงานในการแข่งขันครั้งนี้มากน้อยแค่ไหน
9: สำหรับแฟนกีฬาจักรยานไทยเข้าชมการแข่งขัน Track Asia Cup ได้ฟรีถ่ายทอดสดทาง Facebook Live Thailand Cycling Association รวมทั้ง YouTube TCA Channel พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
7: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังเดินทางถึงเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคมนี้หลังการฝึกซ้อมโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตากเรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นให้นักกีฬาซ้อมเรื่องสปีดความคล่องตัวการเสิร์ฟและการรับเสิร์ฟรวมไปถึงการซ้อมระบบและวิธีการเล่นของทีม
11: วันนี้เราซ้อมมือแรกนะเป็นเรื่องของการทำร่างกายการเตรียมฟิสิกอลทำสปีดทำ agility ความคล่องตัวแล้วก็ ball control นะครับแล้วก็เล่นเป็นทักษะพื้นฐานนะครับทั้งการเสิร์ฟรับเสิร์ฟด้วยก็เป็นไปด้วยดีนะครับใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะครับ
7: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่ม B 21สิงหาคมพบออสเตรเลียเวลา 13:00 น. 24สิงหาคมพบอินโดนีเซียเวลา 14:00 น.และ25สิงหาคมพบคาซัคสถานเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าแซยิดแซยิดเป็นคำยืมมาจากภาษาจีนแต้จิ๋วว่าแซยิกแปลว่าวันเกิดภาษาไทยนำคำว่าแซยิดมาเรียกการทำบุญให้ผู้ใหญ่ที่มีอายุครบ60ปีใช้ว่าการทำบุญแซยิด และเรียกวันเกิดครบรอบ60ปีว่าวันแซยิดส่วนวันเกิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นวันเกิดในปีที่มีอายุยังไม่ถึง60ปีหรือวันเกิดในปีที่มีอายุเกิน60ปีไปแล้วไม่เรียกว่าวันแซยิดเหตุที่จีนเรียกวันอายุครบรอบ60ปีบริบูรณ์ว่าแซยิดหรือวันเกิดเพราะแต่เดิมชาวจีนใช้ปฏิทินโบราณซึ่งมีชื่อเรียกปีแต่ละปีแตกต่างกันไปครบ60ปีจึงจะเวียนกลับมาขึ้นต้นใหม่ชาวจีนจึงถือ60ปีเป็น1รอบ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่และลำปางอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารและกาฬสินธุ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 น
6: 12:50 นรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่17401971132สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เหมาะสมกับการบริหารองค์กรด้านท่าเรือการขนส่งและโลจิสติกเพราะมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.shorturl.asia/kunhl สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-269-5400หรือ02-269-5410-3กรมการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาพาณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
16: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงท่านผู้ฟังคะการเดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆภายในประเทศบางครั้งนักท่องเที่ยวจะวางแผนนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้ในการเดินทางเพื่อความสะดวกแต่อาจจะเหมาะสมกับการเดินทางไปสถานที่ที่ระยะไม่ไกลมากนักหากการเดินทางท่องเที่ยวในระยะไกลพื้นที่ที่ไม่สะดวกในการนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้โดยเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังพื้นที่ต่างๆและจะต้องเดินทางต่อมักจะใช้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เพื่อความคล่องตัวในการเดินทางภายในพื้นที่จังหวัดนั้นๆค่ะแต่ทั้งนี้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยยังประสบปัญหาจากเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นการเรียกเก็บค่าเสียหายที่เกินจริงการริบเงินประกันหรือการกำหนดเงื่อนไขที่เอาเปรียบผู้เช่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องทำสัญญาที่มีข้อความเป็นภาษาไทยขนาดตัวอักษรไม่เล็กกว่า2มิลลิเมตรกรณีให้บริการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่มีการเช่าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องจัดให้มีข้อความภาษาไทยที่เห็นและอ่านได้ชัดเจนและเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดต้องใช้สัญญาเช่าตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะการเช่ารถนั้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ผู้บริโภคต้องใช้ความระมัดระวังศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเงื่อนไขต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและรักษาสิทธิของตนเองในฐานะผู้บริโภคด้วยค่ะหากผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อสินค้าหรือบริการสามารถร้องทุกข์ได้ที่สคบผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ1166ค่ะจบบทความประจำวันเรื่องเช่ารถอย่างไรไม่ให้โดนโกงเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
17: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
18: หยุดแล้วเอ้ยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
17: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
18: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
19: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
20: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
19: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
20: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
19: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกิจตะวิวันบรรณาธิการข่าวชโรธรจันยาและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: ัทมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอ้าเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงบ่ายๆ13 นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14 นาฬิกาวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้เช้าวันนี้ก็ต้องดูในส่วนของฝนฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะครับไปในส่วนภาคเหนือเลยครับท่านผู้ฟังครับใครที่จะเดินทางไปยังภาคเหนือนะครับวันนี้นะครับเทศบาลเมืองน่านนะครับก็ได้มีประกาศเตือนภัยเทศบาลเมืองน่านนะครับก็ฉบับที่1นี่ออกเมื่อเวลา7 นาฬิกานะครับเนื่องด้วยว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับกว่า200 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมตั้งแต่เวลา0 นาฬิกาจนถึงปัจจุบันทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือก็คือลำน้ำยาวตะวันออกลำน้ำว่าปริมาณสูงขึ้นเทศบาลเมืองน่านขอชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567การเก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไว้ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านที่ท่านเชื่อว่าปลอดภัยให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์ประกอบอาหารการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3 วันเพราะว่าการไฟฟ้าอาจจะมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนนะครับในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับก็เกิดปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมามากนะครับดังนั้นท่านไหนนะครับที่จะไปเดินทางไปยังจังหวัดน่านนะครับก็ต้องตรวจสอบเรื่องของดินฟ้าอากาศด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะครับในส่วนของฝั่งอันดามันนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะครับในเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับเรือเล็กนะครับในพื้นที่ฝั่งอันดามันตอนบนนะครับก็ควรจะงดออกจากฝั่งกันนะครับดังนั้นการที่จะไปเที่ยวนะครับฝั่งอันดามันนะครับท่านผู้ฟังก็ทราบกันดีแล้วเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวกันนะครับดังนั้นช่วงนี้จะไปทะเลก็ต้องตรวจสอบสภาพอากาศนะครับเนื่องจากว่ามรสุมเขายังพัดปกคลุมอยู่ในพื้นที่ทางฝั่งอันดามันนะครับแต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนนี้ก็ร่องมรสุมก็เริ่มที่จะพัดผ่านนะครับทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักกันนะครับก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังกันนะครับด้วยความห่วงใยกันนะครับแล้วก็มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็เดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียนะครับท่านก็ชวนนะครับภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนนะครับเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือนะครับ5 อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึงวันที่20 สิงหาคม 2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2 ประเทศอย่างรอบด้านพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกนี้ความไม่แน่นอนใน3 แนวทางสำคัญได้แก่การทำให้ภูมิภาคนิยมนะครับโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและก็แปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการรักษาเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์การขยายและก็การกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและก็ผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและก็เครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นนะครับผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและก็พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้ในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและก็เพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5 สาขาสำคัญได้แก่นะครับเกษตรกรรมและก็อาหารพลังงานหมุนเวียนและก็ระบบเก็บกักพลังงานนะครับอุตสาหกรรมดิจิทัลและก็สร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงแล้วก็การศึกษาอีกทั้งยังเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกแล้วก็แข่งขันได้มากขึ้นโดยไทยแลนด์
Fast Pass นะครับซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วและก็พร้อมทั้งเชิญชวนนะครับภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและก็ประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและก็สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนะครับก็เป็นความร่วมมือกันนะครับระหว่างประเทศไทยและก็ออสเตรเลียนะครับที่ท่านนายกนะครับได้เดินทางไปเยือนประเทศออสเตรเลียนะครับในห้วงวันที่17ถึงวันที่20สิงหาคมนะครับความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับท่านผู้ฟังใครที่เป็นแฟนกีฬาฟุตบอลหลายท่านนะครับก็คงจะได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันนะครับกับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับอาเซียนครับนะครับฮุนไดอาเซียนครับนะครับเมื่อคืนนี้ทีมชาติไทยนะครับเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนนะครับของทีมชาติสิงคโปร์นะครับก็เป็นเลขที่2นะครับซึ่งเลขแรกนะครับแข่งกันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับประเทศไทยก็ชนะประเทศสิงคโปร์ไป3-1นะครับแต่ว่ามีการแข่งขันนะครับแบบระบบเย่าเยือนนะครับเมื่อคืนนี้ก็ประเทศไทยนะครับก็เปิดบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็ปรากฏว่านะครับท่านผู้ฟังทีมชาติไทยนะครับโดนสิงคโปร์ยิงไปนะครับ2-1นะครับแต่ว่าผลการแข่งขันนะครับปรากฏว่าทีมชาติไทยนะครับสามารถที่จะเข้ารอบสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับได้นะครับท่านผู้ฟังครับด้วยผลสกอร์4-3นะครับก็เมื่อคืนลุ้นกันสนุกเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่เป็นแฟนกีฬาฟุตบอลนะครับแต่ว่าหลายท่านนะครับบ่นเหลือเกินนะครับว่าไม่มีช่องฟรีทีวีให้ดูนะครับเพราะว่าต้องซื้อช่องนะครับถึงจะสามารถดูการถ่ายทอดสดได้นะครับหลายคนก็บ่นกันนะครับว่าไม่ได้ติดตามเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันอย่างเต็มๆครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าก็หลายคนนะครับก็ได้ติดตามแล้วก็ได้นั่งลุ้นนะครับผลการแข่งขันฟุตบอลกันเมื่อคืนนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับครม.นะครับเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านแล้วก็ขยายสิทธิ์นะครับคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันนะคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและก็หลักเกณฑ์ด้านแรงงานนะครับรวม4ฉบับด้วยกันนะครับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อเพิ่มสิทธิและก็หลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมนะครับก็มีนะครับในส่วนของคนประจำเรือแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทะเลฉบับที่จุดๆๆพ.ศ.จุดๆๆกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคม

และก็เงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุกพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพได้ว่างงานพร้อมทั้งยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสต์ศักราช2006ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO และห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานเวลา 22:00 นถึง 6:00 นเพื่อคุ้มครองสุขภาพและก็ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและก็เยาวชนเว้นแต่เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านนะครับมีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านฉบับที่จุดพ.ศ.จุดให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและก็ความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและก็เงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเหล็กต่ำกว่าอายุ15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับทั้งโทษจำโทษปรับนะครับท่านผู้ฟังหนักเลยทีเดียวนะครับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจนะครับตามหลักสมรสเท่าเทียมนะครับจำนวน2ฉบับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมนะครับจำนวน2ฉบับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำนะครับจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรสนะครับเพื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิเท่าอย่างเท่าเทียมนะครับทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลแล้วก็ค่าทำศพนะครับคาดว่าในช่วงปี2569ถึง2573นะครับก็จะมีคู่สมรสนะครับตามกฎหมายนะครับทุกเพศนะครับได้รับประโยชน์จากสิทธิพยาบาลเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 11,064 ถึง 12,021 คนนะครับสำหรับคู่สมรสนะครับที่เป็นคู่สมรสที่เข้าสู่กฎหมายเท่าเทียมนะครับจากคู่สมรสจากสามีหรือว่าภรรยานะครับก็เปลี่ยนเป็นคู่สมรสเพื่อนะครับเพื่อให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันทั้งคู่นะครับยังอยู่ในส่วนของครม.กันนะครับครม.ก็อนุมัติงบ433ล้านนะครับเสริมความปลอดภัยประชาชน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารแล้วก็แจ้งเตือนภัยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมการปกครองดำเนินการโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569วงเงิน 433,519,602,268 บาทนะครับโดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางก็ยังอยู่ในส่วนของครม.กันนะครับเมื่อวันนี้ครม.ก็อนุมัตินะครับงบกว่า433ล้านบาทนะครับเสริมความปลอดภัยประชาชน7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารแจ้งเตือนภัยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรมการปกครองดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังจังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะครับกว่า433ล้านบาทโดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประกอบด้วย3กิจกรรมเร่งด่วนนะครับก็มี1นะครับกิจกรรมสร้างบังเกอร์และก็หลุมหลบภัย 1,669 แห่งนะครับวงเงิน300กว่าล้านบาทนะครับการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งนะครับวงเงิน22ล้าน
กว่าบาทนะครับเพื่อการสื่อสารด้านความมั่นคงสู่ชุมชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา 3. ปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจนะครับแบบดิจิทัลให้ครอบคลุมพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาและแก่จังหวัดตราดจันทบุรีสักแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับวงเงิน49ล้านกว่าบาทนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อเสริมความปลอดภัยให้ประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและก็การแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่ให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้านชุมชนชายแดนไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัด22อำเภอได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและก็ถูกต้องโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินที่การสื่อสารมีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนนะครับแล้วก็สนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางด้านความมั่นคงอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการรุกรั้มพื้นที่ชายแดนการอพยพประชาชนการลักลอบเข้าเมืองลักลอบขนของหนีภาษียาเสพติดและก็อาชญากรรมข้ามชาติซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอันดับแรกเพื่อให้ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนและก็ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับไทยกัมพูชาทั้ง7จังหวัดนะครับในการที่จะเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ส่วนหลังนะครับทั้งบังเกอร์นะครับนี่มีความจำเป็นจริงๆนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของบังเกอร์นะครับที่จะหลบลูกกระสุนหลบลูกระเบิดนะครับจากฝ่ายประเทศเพื่อนบ้านนะครับฝ่ายกัมพูชานะครับซึ่งใช้จรวดที่เรียกว่า BM-21 นะครับรอบที่แล้วนี่ใช้ BM-21 นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะครับก็น่าจะมีการเข้ามาประจำการของอาวุธใหม่ๆแล้วก็มีความแม่นยำกว่า BM-21 นี่มากขึ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเขาได้รับอาวุธนะครับเป็นปืนใหญ่อัตราจรจากประเทศจีนนะครับที่อาจจะมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับหรือว่าแม้จะเป็นอาจจะจรวด PHL-03 ด้วยนะครับที่จะมีประสิทธิภาพในการยิงนะครับดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทนะครับของพี่น้องชายแดนนะครับก็ต้องเรื่องของการเร่งสร้างบังเกอร์แล้วก็ระบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยนะครับในการที่จะเตรียมพร้อมในการอพยพไปพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับท่านผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ

เติมยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดข่าวไทยกันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของข่าวปลอมนะครับท่านผู้ฟังก่อนจะจากลากันไปนะครับที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องราวของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับเตือนนะครับตามที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นการกระทำนะครับเป็นเพจ Facebook จากประเทศเพื่อนบ้านนะครับท่านผู้ฟังครับการอ่านข่าวช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีชาวต่างชาตินะครับแถบแนวชายแดนด้านกัมพูชานะครับมักจะแฝงตัวมาในโซเชียลมีเดียของประเทศไทยแล้วก็มักจะเข้ามาปลอมแปลงข้อมูลในเพจโซเชียลมีเดียของประเทศไทยนะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับเตือนไทยขึ้นทะเบียนยาบ้าเป็นมรดกโลกกับยูเนสโกนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับชี้นะครับยาบ้านะครับเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายนะครับไม่สามารถขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้จากกรณีเพจ Facebook นะครับรายหนึ่งโพสต์ภาพนะครับพร้อมข้อความระบุว่าประเทศไทยขึ้นทะเบียนยาบ้าหรือว่าแอมเฟตามีนเป็นมรดกโลกกับทางองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนั้นนะครับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมนะครับประเทศไทยโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับประกาศเตือนถึงกรณีดังกล่าวนะครับเป็นข่าวปลอมนะครับยืนยันโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยนะครับให้รายละเอียดว่ายาบ้านะครับเป็นยาเสพติดที่ให้โทษที่ผิดกฎหมายนะครับไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้นะครับจากการตรวจสอบนะครับพบว่าเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาโดยมีหลักฐานเนื้อหาที่สร้างโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือว่า AI content นะครับปรากฏอยู่นอกจากนี้นะครับยังมีการติดแฮชแท็กนะครับซาติเล่นะครับถือว่าเป็นการเสียดสีนะครับซึ่งอาจเป็นการจงใจนะครับสร้างข่าวปลอมเชิงเสียดสีเท่านั้นนะครับโดยเนื้อหาในลักษณะนี้นะครับสร้างความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงต่อประชาชนที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือไม่ได้สังเกตป้ายกำกับ AI นะครับซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะครับก็อย่าไปลงเชื่อนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียก็ต้องใช้ความระวังระมัดระวังกันนะครับเพราะว่ามีชาวต่างประเทศนะครับที่ไม่หวังดีต่อประเทศไทยนะครับแฝงตัวเข้ามานะครับโดยใช้ชื่อเป็นคนไทยนะครับแต่ว่าโดยเนื้อแท้นะครับก็เป็นชาวต่างชาตินะครับที่มักจะนำข้อมูลปลอมนะครับเข้ามาในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับดังนั้นถ้าเห็นข่าวที่ไม่แน่ใจนะครับก็ควรตรวจสอบให้แน่นอนนะครับกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมด้วยนะครับแล้วก็จากเหตุการณ์ชายแดนกันอยู่นะครับก็ยังอยู่ในช่วงของชายแดนกันนะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของตามที่มีข่าวลือกันนะครับว่าจะมีการให้ชาวกัมพูชากลับเข้าบ้านหนองจานบ้านโนนหมวกงุ่นจังหวัดสระแก้วนะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมนะครับยังไม่ยืนยันนะครับข่าวชาวกัมพูชานะครับจะอพยพกลับเข้าพื้นที่บ้านหนองจานบ้านโนนหมวกงุ่นจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งจากกรณีที่มีรายงานนะครับจากสื่อกัมพูชานะครับว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังเรียกร้องนะครับจัดสรรให้ผู้อพยพกลับเข้าพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านโนนหมักมุ่นนั้นนะครับล่าสุดนะครับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับระบุว่าประเด็นนี้ต้องตรวจสอบก่อนนะครับเพราะยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าปัญหาไทยกัมพูชาเป็นเรื่องระหว่างสองประเทศทุกฝ่ายที่ไทยไปหาลือด้วยต่างเห็นตรงกันว่าควรแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีนะครับโดยมีกลไก GBC แล้วก็ JBC อยู่แล้วนะครับจึงควรใช้วิธีดังกล่าวในการพูดคุยและเจรจานะครับต่อข้อถามนะครับอาจจะเป็นการพูดนะครับเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองในประเทศหรือไม่นั้นนะครับที่สัญญาว่าชาวกัมพูชาจะกลับไปอยู่บ้านหนองจานนะครับผลเรือตีสุรสันต์นะครับระบุว่าส่วนตัวคงไม่สามารถไปแสดงความคิดเห็นไปในเรื่องการเมืองนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างอยู่ที่ความจริงใจหรือการพูดคุยนะครับหากมีความจริงใจแล้วก็ปฏิบัติตามที่ตกลงกันไว้ก็จะกลับไปสู่สันติภาพได้นะครับก็ข่าวนี้นะครับน่าจะมาจากฝั่งกัมพูชานะครับท่านผู้ฟังครับที่อาจจะหวังผลทางการเมืองกันนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับท่านผู้ฟังท่านกสุกราโหมก็ยืนยันแล้วนะครับว่าข่าวดังกล่าวยังไม่เป็นความจริงนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่รองรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามุลัยกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
6: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนภารกิจด่วนบินตรงจากสุราษฎร์ธานีสู่จังหวัดน่านช่วยน้ำท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านหลังนายกรัฐมนตรีสั่งการตรงจากเครือรัฐออสเตรเลีย
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือและประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือได้ปรับเปลี่ยนภารกิจอย่างกระทันหันหลังจากนายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากเครือรัฐออสเตรเลียให้ทุกภาคส่วนเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่ได้ประกาศเขตภัยพิบัติโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในงานมอวิชาการและงานมหกรรมงานวิจัยณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านทันทีเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามบรรยากาศในพื้นที่อำเภอปัวยังคงตึงเครียดหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักสะสมและมวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนส่งผลให้เส้นทางคมนาคมหลายสายในชุมชนถูกตัดขาดได้มีการเร่งอพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางไปยังจุดพักพิงที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนแล้วเบื้องต้นนายยศนันได้ประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปคจังหวัดน่านเรื่องการกู้ภัยและการดูแลประชาชนรวมถึงสั่งการให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านประสานข้อมูลและช่วยดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่แล้วผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แขวงทางหลวงพะเยาสั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเฝ้าระวังเส้นทางเสี่ยงทั่วจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน
8: นายภูนศักดิ์มรสีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพะเยาสั่งการให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดออกตรวจเช็คเส้นทางที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนโดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงสำคัญ4ด้านได้แก่เหตุต้นไม้ล้มน้ำท่วมขังบนผิวจราจรช่องทางระบายน้ำอุดตันและจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินทางโดยให้หมวดทางหลวงในสังกัดทั้ง7แห่งได้แก่หมวดทางหลวงพะเยาแม่ใจดอกคำใต้จุนปงเชียงคำ และเชียงม่วนกระจายกำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครอบคลุมทั้ง9อำเภอของจังหวัดพะเยาทั้งนี้ประชาชนที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทรศัพท์1586ได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: สหรัฐเลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ออกไปอีก3วันหลังการเจรจาการค้ามีความคืบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางประเภทจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นออกไปอีก3วันโดยระบุว่าสหรัฐและแคนาดาบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วและอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารขั้นสุดท้ายขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดาระบุว่าการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับแคนาดามีความคืบหน้าอย่างมากแต่ยังคงมีประเด็นสำคัญที่ต้องหารือเพิ่มเติมทั้งนี้สหรัฐประกาศมาตรการภาษีดังกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วโดยกล่าวหาว่าแคนาดากีดกันสินค้าสหรัฐทั้งการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสหรัฐออกจากชั้นวางจำหน่ายรวมถึงจำกัดการนำเข้ารถยนต์และผลิตภัณฑ์นมจากสหรัฐน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขคูณเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลง

Co Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: ่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

ลิดเพลินไปกับเสียงเพลงความรู้เรื่องการท่องเที่ยวสาระในการเดินทางความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในรายการเที่ยวเพลิน

ติดตามรับฟังรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจันหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาร่วมพิธีรำลึกทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามก่อนเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐพร้อมเยี่ยมชมวัดไทยในกรุงแคนเบอร์ราน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยแก่ทหารออสเตรเลียที่เสียชีวิตในสงครามณอนุสรณ์สถานสงเคราะห์เครือรัฐออสเตรเลียกรุงแคนเบอร์ราจากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือระหว่างสวทช.กับองค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมแห่งเครือรัฐเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและเทคโนโลยีจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปยังวัดธรรมทโรกราบนมัสการพระประธานและถวายพระไตรสนทนาธรรมกับประธานสงฆ์พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุณพระเจดีย์ศรีธรรมทโรและร่วมปลูกต้นแมกโนเลียเป็นที่ระลึกวาสนาตระเกตรายงานจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลีย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อระดมความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเตรียมรับมือมวลน้ำที่จะไหลลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาน
10: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนนอกจากนี้ได้แจ้งให้สำนักงานปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแนวทางปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยและช่องทางการช่วยเหลือจากภาครัฐให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
11: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟิกอิทเซ็นเตอร์ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: ชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับทีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

หนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีสี

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิด

0: ค่ะวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
3: เช็คด่วนคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่ท้อแท้เศร้าไม่อยากทำอะไรเบื่ออาหารหรือทานมากไปนอนหลับยากอ่อนเพลียสมาธิไม่ดีทำอะไรช้ากระสับกระส่ายหรือคิดทำร้ายตัวเองนี่คือสัญญาณของโรคซึมเศร้าหากคุณหรือคนใกล้ตัวมีอาการเหล่านี้ให้หาคนรับฟังหรือโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงคนไทยไม่ละเลยโรคซึมเศร้า
6: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
7: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
6: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที
8: ่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านว่ากระทรวงพาณิชย์มีความกังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งสั่งการให้กรมการค้าภายในเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมทั้งประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมขณะนี้ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการแล้วปริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ด่วนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านพร้อมสั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้จังหวัดน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากในหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงได้สั่งการยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรทั้งหมดเพื่อเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ทางนี้กระทรวงเกษตรขอให้พี่น้องประชาชนเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงในจังหวัดน่านโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วน
10: นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนสิ่งสำคัญในเวลานี้คือการเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเร็วที่สุดต้องไม่มีความล่าช้าโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางเชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจสอบความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร็วนพศรแก้วขังรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะแนะนำตัวกันก่อนเนี่ยดิฉันภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะ
1: และดิฉันรสสุคนจอมพลค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับรายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้นะคะทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะก็รับชมรับฟังได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสวทในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะตั้งแต่เวลา 16:07 นจนถึง 16:30 นนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะรับชมได้ทางไหนคะคุณรสสุคนคะ
1: รับชมได้ทาง Facebook Live ค่ะที่แฟนเพจ Facebook สวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะคะมาแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเรากันก่อนดีกว่านะคะ
1: ค่ะ
0: พวกเราสองคนแนะนำตัวกันแล้วนะคะเราไปกันต่อนะคะที่คนควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะตอนนี้คือน้องส้มชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรค่ะ
1: ค่ะและควบคุมเทคนิคค่ะคุณมงคลโชคเกลือค่ะ
0: ค่ะควบคุมการผลิตและบรรณาธิการค่ะท่านผอ.ชัดชัยจิตจำนองค่ะผอ.สวทตะกั่วป่าค่ะ
1: และอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะ
0: ค่ะในช่วงของ5แยกข่าวนะคะเราก็เวลาเนี่ยเรามีครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มี2ช่วงสำคัญด้วยกันนะคะในช่วงที่2ของรายการก็คือช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้แล้วก็ช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงของ PRD Service นะคะซึ่งต้องบอกว่ามีความสำคัญมากในวันนี้เพราะว่าในช่วงของช่วงที่2นะคะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะดีเจมะตูมเองเนี่ยจะพาคุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยไปที่พิพิธภัณฑ์ซึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะซึ่งพาทุกคนเนี่ยเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวงานค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาและยกระดับแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยอัตลักษณ์ภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามันผ่าน2กิจกรรมยังไม่บอกว่ากิจกรรมอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะให้ไปฟังค่ะดีเจมะตูมสัมภาษณ์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะพูดคุยกับท่านอุไรวันแดงงามนะคะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
0: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าเรามาอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ใกล้จะมีงานสำคัญที่เกิดขึ้นที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยค่ะกับท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: ตัวไหนค่ะ
3: ค่ะอุไรวันเดงงามนะคะวัฒนธรรมจังหวัดพังงานะคะเราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในวันนี้นะคะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มแห่งนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้จัดสร้างขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในมิติของการป้องกันภัยพิบัติและก็เป็นหลักฐานเป็นจดหมายเหตุในส่วนของการเล่าเรื่องนะคะเพื่อที่จะสร้างจิตสำนึกปลูกนะคะฝังให้กับเยาวชนประชาชนได้ระมัดระวังในการอยู่ร่วมกันกับกรณีเกิดภัยพิบัติและก็เป็นหลักฐานนะคะในทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นจุดมุ่งหมายให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ในเรื่องของภัยพิบัติแล้วนะคะได้เป็นแหล่งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงมิติของวัฒนธรรมในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะอย่างนี้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนให้ชุมชนได้มีสถานที่รวมกันนะคะในการที่จะนอกเหนือจากเรียนรู้แล้วก็ได้จำหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็เป็นสถานที่ร่วมกันกับส่วนต่างๆทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนสถานศึกษาหน่วยงานต่างๆนะคะได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเรียนรู้ร่วมกันและก็สร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชนได้อีกประเด็นหนึ่งค่ะค่ะ
0: สอบถามท่านเลยค่ะเพราะว่าได้ยินมาว่าเรากำลังจะมีงานสำคัญที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
0: กิจกรรมนี้คือกิจกรรมอะไรคะ
3: ค่ะจะมีกิจกรรมเร็วๆนี้นะคะตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนนะคะมีทั้งการสาธิตการจำหน่ายสินค้าชุมชนแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าในชุมชนจะได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยนะคะตั้งงานศิลปะนะคะ ทำผ้าบาติกนะคะผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นนะคะวิถีชีวิตชาวประมงได้นำเสนอเครื่องมือในการจับสัตว์น้ำการลงเรือนะคะมานำเสนอกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีงานไนเอ็ดมิวเซียมนะคะถัดไป1สัปดาห์นะคะ28 29 30จะมีไนเอ็ดมิวเซียมนะคะก็มีการแสดงดนตรีนะคะดนตรีของเด็กๆเยาวชนในพื้นที่ทั้งจังหวัดนะคะภายนอกจังหวัดแล้วก็ในพื้นที่ละเวกใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์โรงเรียนต่างๆได้มาร่วมแสดงบนเวทีแล้วก็มีเปิดพิพิธภัณฑ์ให้ชมยามค่ำคืนนะคะแล้วก็จุดมุ่งหมายของเราก็คือที่จะพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะให้มีความพร้อมเสมอในการต้อนรับนักท่องเที่ยวมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมนะคะก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้นะคะเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งในการมาเที่ยวพังงาแล้วก็มาเที่ยวพิพิธภัณฑ์สึนามิแห่งนี้ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งก็คือกิจกรรมมี2กิจกรรม
3: มี2กิจกรรม
0: กิจกรรมแรกที่จะเกิดขึ้นคือตลาด
3: นัดวัฒนธรรมชุมชน
0: วันไหนถึงวันไหนคะ
3: วันศุกร์วันเสาร์นะคะในส่วน20ค่ะ
0: 22
3: 22 23 23แล้วก็นะคะ1ครั้งแล้วก็ไปศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกเป็นไดเอทมิวเซียมมี2งานนะคะ
0: มี2งานแต่ว่า
3: จะต่อเนื่องกันคนละช่วงเวลากัน
0: ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็จะมีความแตกต่างกันตลาดเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะ
3: ช่วงบ่ายของแต่ละวันนะคะบ่ายสี่ห้าโมงเด็ดร่วมรวมถกแล้วก็บ่ายบ่ายก็บ่ายได้เลยนะคะเป็นงานมิลิเล็กๆคนในชุมชนร่วมกันนะคะจำหน่ายสินค้าแล้วก็มีสาธิตมีนิทรรศการเรื่องของภาพวาดเล่าเรื่องนะคะชุมชนแห่งนี้นะคะก็ในส่วนของงานตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนกลางคืนก็มีการแสดงของเด็กๆด้วยเล็กๆน้อยๆในส่วนนี้ก็มาชมกันนะคะในส่วนของพี่น้องชุมชนชาวบ้านน้ำคิมนะคะ
0: ค่ะก็ใครที่จะมาเที่ยวพังงาก็สามารถมาได้ในช่วงกิจกรรมช่วงแรกก็คือ10ช่วงวันที่
3: 23
0: 23 23แล้วก็กิจกรรมที่2นี้ไฮไลท์มากเพราะว่าอันนี้จัดเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะท่านในMuseum เนี่ย
3: ในMuseumเป็นครั้งที่3แล้วค่ะ28 29 30
0: ค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมมีกิจกรรมอะไรบ้างคะในMuseum
3: นะคะก็ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนจะมีความสวยงามของวิวทิวทัศน์ขอชมวิวนะคะแล้วในส่วนของมีการสาธิตปีจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองนะคะแล้วก็อย่างเช่นของศิลปะนะคะต่างๆก็มีนิทรรศการภาพเล่าเรื่องเมืองบ้านน้ำเค็มนะคะแล้วก็มีในส่วนของอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นนะคะแล้วเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะมีตลอดทั้ง3วันในช่วงของไนเอ็ดมิวเซียมค่ะ
0: พิพิธภัณฑ์จะเปิดให้ถึงประมาณกี่โมงคะตอนค่ำคืนเนี่ยหรือว่าตลอดทั้งคืนเลยคะ
3: ไว้ประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มก็ปิดแล้วค่ะช่วงเย็นๆค่ะ
0: ก็คือโดยปกติแล้วหมอทุกคนว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราจะปิดในช่วงเวลา 16:30 น.เนาะก็คือจะเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย
3: ์
0: แต่ว่า3วันนี้จะพิเศษจะเปิดถึงประมาณ2ทุ่ม3ทุ่ม
3: 2ทุ่มค
0: ่ะฉะนั้นใครที่เหมือนว่าเอ้ยปกติแล้วไม่เคยได้มาพิพิธภัณฑ์ตอนเย็นเลยค่ะเพราะว่าพอมาเย็นอ่ะปิดแล้วใช้ช่วงเวลานี้มาศึกษาความรู้แล้วก็รู้จักศึกษาธรณีพิบัติภัยสึนามิได้ที่พิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มในช่วงวันที่28 29 30สิงหาคมนี้มีกิจกรรม2กิจกรรมเลยแล้วนอกจากนี้ค่ะท่านถ้าสมมติว่าในช่วงที่ไม่มีกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มเนี่ยมีส่วนจะแสดงอะไรบ้างที่น่าสนใจมีเรื่องราวอะไรกันบ้างคะ
3: ในส่วนของพิพิธภัณฑ์โดยปกตินะคะจะเปิดวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะในวันเวลาราชการนะคะแล้วก็วันอาทิตย์วันหยุดก็เปิดนะคะตรงกับวันพุธถึงวันอาทิตย์นะคะนิทรรศการก็จะมีตั้งแต่ภายนอกนะคะก็มีเรือสีส้มเรือสีฟ้าที่คือตื้นนะช่วงภัยพิบัติสึนามิ2ลำอยู่ด้านหน้านะคะหน้าอาคารก็รูปอาคารจะเป็นเหมือนกับคลื่นเรียวคลื่นนะคะจะเป็นลักษณะของเรียวคลื่นเมื่อเราเข้ามาภายในเราก็จะเจอห้องฉายภาพยนตร์นะคะแล้วก็มีนิทรรศการข้างในจะเป็นภาพเล่าเรื่องนะภาพเล่าเรื่องเสียงเสียงเล่าเรื่องนะคะภาพเล่าเรื่องแล้วก็เป็นวัตถุจัดแสดงที่ทั้งเรือทั้งรถวัตถุต่างๆที่อยู่ภายในอาคารที่เกิดจาก สึนามินะคะแล้วก็ข้างบนอาคารจะเป็นหอชมวิว360องศาจะเป็นรูปทรงของเครื่องมือประมงนะคะในส่วนนี้ก็สามารถที่จะหาชมได้นะคะก็เป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะ
4: ค่ะก็พิพิธภัณฑ์สึนามิยังเปิดให้บริการแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมคะ
3: ค่ะพิพิธภัณฑ์ให้บริการฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายก็สามารถมาได้เป็นหมู่คณะหรือถ้ามาสามารถที่จะแจ้งมาล่วงหน้าก็ได้ทางเพจของพิพิธภัณฑ์สึนามิหรือที่สำนักงานวัฒนธรรมได้นะคะเพราะว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะอาจจะ walk in เข้ามาเลยก็ได้นะคะถ้าเป็นหมู่คณะอาจจะแจ้งมานิดนึงน้องๆจะได้เตรียมตัวอะไรแบบนี้
4: แล้วก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าพิพิธภัณฑ์สึนามิเนี่ยมีเจ้าหน้าที่พาชมในแต่ละจุดด้วย
3: ได้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นภาษาเยอรมันเราก็จะมี QR code ให้ส่งเข้าไปชมได้ค่ะ
4: ครบกับในเรื่องของใครที่สนใจนะคะก็ยังไม่เคยมาก็แนะนำให้มาสักครั้งค่ะมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เรียนรู้เรื่องราวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้การเกิดธรณีพิบัติภัยณที่แห่งนี้ค่ะพิพิธภัณฑ์สึนามิบ้านน้ำเค็มค่ะในช่วงท้ายค่ะท่านอยากให้ท่านฝากถึงกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมที่ท่านกำลังจะจัดขึ้นเร็วๆนี้กันค่ะ
3: ในส่วนของตลาดนัดวัฒนธรรมชุมชนนะคะเชิญผู้สนใจนะคะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะสินค้าพื้นเมืองและก็สาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองแล้วก็งานฝีมืออย่างเช่นงานผ้าบาติกงานศิลปะนะคะของพี่น้องชาวประมงนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคการแสดงก็จะมีการแสดงของเด็กๆนั่นนะคะในชุมชนมีดนตรีนะคะดนตรีในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะคะเป็นวงดนตรีทั้งมืออาชีพทั้งมือสมัครเล่นก็มาเยี่ยมชมกันได้แล้วก็ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนได้นะคะก็มาว่างเวลาไหนนะคะมาได้เลยตลอดนะคะ
4: ค่ะก็ในช่วงของรู้เรื่องรักทันเผ่าใต้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดพังงามากๆเลยนะ
3: คะ
4: ที่มาพูดคุยกันในช่วงของรายการค่ะแล้วเราไปในช่วงของ PRD Service กันค่ะ
2: ช่วง PRD Service
0: ค่ะในช่วงของ PRD Service นะคะก็มาพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนนะคะวันนี้เป็นดีเดย์เริ่มต้นสำหรับการรับสิทธิ์ล่วงหน้าค่ะโครงการ THAI นะคะพาสปอร์ตหรือว่าไทย AI พาสปอร์ตอาจจะพูดง่ายๆ
1: ใช่แล้วนะคะ
0: ซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกในการรับสิทธิ์ล่วงหน้านะคะแล้วก็จะถึงวันที่จนถึงวันที่31สิงหาคมที่จะลงทะเบียนได้นะคะเรื่องนี้โดยทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็เปิดให้ประชาชนชาวไทยนะคะอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าในโครงการ THAI Passport ค่ะตั้งแต่เมื่อช่วงเวลา 9:00 นที่ผ่านมาแล้วนะคะผ่านเว็บไซต์อะไรคะ
1: ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net ค่ะก
0: ็
1: เข้าไปสมัครยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งานแพลตฟอร์มAI Pass นะคะก่อนที่จะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ใช่ค่ะสำหรับการดำเนินโครงการนี้นะคะทางกระทรวงดีก็ยืนยันใช้ระบบชำระค่าบริการตามการใช้จริงโดยภาครัฐค่ะจะจ่ายค่าบริการที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขค่ะในอัตรา24.70 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: ค่ะซึ่งโครงการ THAI Passport นี้นะคะก็ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมทั้งนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการค่ะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานเข้าใจคุณสมบัติของโมเดล AI และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจค่ะ
0: ค่ะก็ช่วยที่จะเพิ่มเรื่องของผลิตภาพเนาะ productivity ของแรงงานลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะต้องบอกว่า AI Pass ที่จะมีการรวมเนี่ยเขารวมโมเดลหลายอย่างมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นมี

0: เราคนลงทะเบียนจะต้องมีบัญชีบัญชีใดบัญชีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นจะเป็น Gmail ก็ได
1: ้
0: Hotmail ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นบัญชีของApple นะคะอันนี้ก็ได้เหมือนกันเลือก1ช่องทางที่จะลงหลังจากนั้นเนี่ยพอเลือกเข้าไปล็อกอินใช่มั้ยคะก็จะมีการเข้าถึงข้อมูลต่างๆหลังจากนั้นจะมีการให้กดยอมรับเงื่อนไขเนี่ย2ครั้งด้วยกันนะคะก็จะมีเรื่องของรายละเอียดเงื่อนไขกับพูดถึงโครงการนะคะหลังจากนั้นเสร็จเนี่ยก็จะมีในส่วนของหน้าตาที่จะให้เราเนี่ยเข้าไปยืนยันตัวตนมี2ช่องทางคือจะยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐก็ได
1: ้
0: หรือแอปไทยดีแต่ที่มาตุ้มลงเมื่อเช้าทางรัฐเร็วกว่
1: า
0: เพราะว่าไทยดีจะต้องมีการรอคิวด้วย
1: ค่ะ
0: โดยเขาจะเขียนว่ารอคิวกี่วินาทีกี่นาทีนะคะแต่ว่าทางรัฐเนี่ยปรากฏปุ๊บเข้าได้เลยยืนยันตัวตนได้เลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเรามีการยืนยันตัวตนข้อมูลเสร็จเขาจะมีการให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยนะคะก็อย่างเช่นเพศระดับการศึกษานะคะอาชีพประเภทอาชีพนะคะรายได้จังหวัดที่อยู่นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็จะเสร็จสิ้นก็จะลงทะเบียนเรียบร้อย
1: ตอนนี้
0: ยังสามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะคะที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะคะที่สามารถเข้าไปเรื่องของขอยืนยันตัวตนหรือว่าเพิ่มบัญชีแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในหน้าระบบก็จะขึ้นว่าจะใช้งานได้จริงก็คือ
1: 31สิงหาคมนะคะ
0: นี่ค่ะมีโชว์ให้ดูนะคะยังสามารถกดลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าคนที่จะลงทะเบียนก็จะต้องมีเรื่องของ
1: อายุ
0: อายุแล้วก็บัญชีนะคะไม่ว่าจะเป็น Hotmail Gmail หรือว่าของ Apple อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะที่เราจะสามารถเข้าไปลงทะเบียนกันได้
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าไทยดีก็ให้โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยลงเครื่องเอาไว้ด้วยนะคะลงสมาร์ทโฟนเอาไว้เนาะเพราะว่าจะต้องใช้ในการยืนยันตัวตนนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะดิฉันลงเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าได้รับสิทธิพิเศษอัปเกรดเป็นระดับผู้สร้างสรรค์เลยนะคะฟรี30วันสำหรับผู้ลงทะเบียนในช่วงโปรโมชั่น
1: อันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะคะ
0: นี่ค่ะ
1: หลายๆคนที่ฟังอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะน่าสนใจนะแต่ว่าไอ้โครงการ THAI Passport เนี่ยมันตอบโจทย์ยังไงบ้างก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษานะคะหรือว่าคนทำงานโดยเฉพาะด้านสื่ออย่างพวกเราม
0: ี
1: ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ AI เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อที่จะได้ปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วก็อำนวยความสะดวกในการทำงานให้มีความรวดเร็วเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นเหมือนตัวช่วยในการทำงาน
0: ถูกต้อง
1: ให้รวดเร็วขึ้นนั่นแหละนะคะแล้วโครงการนี้เขาก็ออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตทั้งในเรื่องของการใช้งานนะแล้วก็โมเดลต่างๆที่รวบรวมเอามาไว้ในที่เดียวแล้วเราใช้งานได้อย่างครอบคลุมเลยรวมไปถึงรัฐเองเนี่ยก็จะช่วยซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนงานในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็มีเป้าหมายนะคะก็คือเรื่องของการเข้าถึง AI แบบพรีเมียมหรือว่าแบบโปรใครก็รู้ว่าการเข้าถึง AI แบบว่าเราเนี่ยเล่น AI กันได้เข้าไปใช้พวกกลุ่มของแชทบอท AI เนี่ยคือได้แต่ว่าถ้าเราต้องการให้มันแบบมีเรื่องของการเข้าถึงสิทธิ์มากกว่านี้อันนี้เราต้องใช้แบบโปรซึ่งโปรเนี่ยเดือนละประมาณ700นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดือนละประมาณ700ต่อ1ต่อ1ตัวแบบคิดดูถ้าสมมติว่าเราต้องใช้ทั้งตัวนี้ตัวนี้โอ้โหรวมกันค่าใช้จ่าย
1: ค่ะทั้ง3สมมติเราจะใช้ทั้งหมดเลย30โมเดลในการทำงาน
0: ไม่น่าจะไหว นะคะเพราะว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอดในแต่ละเดือน
1: ถูกต้อง
0: นะคะโครงการนี้ก็จะมาซัพพอร์ตเพื่อให้เราเนี่ยสามารถได้ลองใช้ได้ใช้เพราะว่า AI แต่ละประเภทแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีความจุดเด่นที่ต่างกัน
1: ถูกต้องคือต้องใช้งานให้ถูกประเภท
0: ใช่
1: ในแต่ละ AI ที่แบบเขาออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงานนั่นเองนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะ AI อย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้แบบว่าคนที่ได้ใช้ AI เนี่ยเคยได้ใช้ประจำเราได้ใช้ประจำวันอยู่แล้วนะคะก็จะได้พัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีก
1: อ
0: ันที่3คือการใช้ AI อย่างโปร่งใสแล้วก็ปลอดภัยอันที่4คือสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชนและสุดท้ายค่ะพัฒนากำลังคนด้าน generative AI กันด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้ยังสามารถลงกันได้อยู่นะคะ
1: ถูกต้องนะคะก็ลงทะเบียนได้เลยเพราะว่าโครงการนี้รองรับเข้าใช้งานเนี่ยสูงสุด5ล้านคนนะคะลงทะเบียนกันได้นะยังคงมีแบบน่าจะยังได้อยู่นะตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นวันแรกเนาะ
0: ในส่วนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดนะคะนี่ก็ติด

0: ออกไปที่ทาง call center นะก็เป็น02-021-0300ค่ะหรือว่าอีเมลคือ aipass@bde.go.th ได้นะคะอันนี้เป็นช่วงของ PRD Service ค่ะแต
1: ่
0: ว่าตอนนี้ค่ะคุณน้ำค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวนะคะ
1: ค่ะ
0: ทุกท่านก็สามารถรับชมรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะในเวลา 16:07 นโดยประมาณจนถึง 16:30 น
1: ค่ะ
0: สำหรับพรุ่งนี้พบกับสวทไหนคะ
1: สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะพบกับสวททุ่งสงค่ะและรายการถัดไปของเรารายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพบกับสวทสุรินค่ะ
0: ค่ะวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดิฉันเบญจวรรณสุภาพนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์จะขอพาทุกท่านร่วมติดตามเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าทอพื้นเมืองซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาภูมิปัญญาของท้องถิ่นแล้วยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชุมชนวันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนรอยเรื่องราวของผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์จากการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอไหมน้อยและเทคนิคแบบโบราณสู่การพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองอันวิจิตรพร้อมทั้งติดตามเรื่องราวของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณจันโสมาและการสื่อสารผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวต่อไปในยุคปัจจุบันขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวทั้งหมดไปพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะภาพแห่งความทรงจำที่คนไทยคุ้นเคยคือภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะงานหัตถกรรมและผ้าทอพื้นเมืองซึ่งเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นทักษะที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนหนึ่งในเรื่องราวสำคัญของจังหวัดสุรินทร์คือการฟื้นฟูองค์ความรู้การทอผ้าไหมโบราณโดยเฉพาะไหมน้อยและเทคนิคการทอแบบดั้งเดิมจนพัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองบ้านท่าสว่างที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์จากภาพในอดีตสู่เรื่องราวของภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดและพัฒนามาจนถึงวันนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามเรื่องราวได้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

ภาพแห่งความทรงจำเหล่านี้คือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการอนุรักษ์และพัฒนางานด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าสตรีในชนบทจำนวนมากมีฝีมือด้านการทอผ้าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแต่โอกาสในการนำฝีมือนั้นมาสร้างรายได้ยังมีจำกัดพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้นำภูมิปัญญาที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดซึ่งนอกจากเป็นการส่งเสริมอาชีพแล้วยังเป็นการช่วยรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปให้กลับมาอีกครั้งทำให้คนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมไว้ผ้าทอหนึ่งพื้นจึงมีเรื่องราวอยู่ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการออกแบบลวดลายและการทอแต่ละขั้นตอนล้วนสะท้อนความละเอียดความอดทนและความชำนาญของช่างทอพระองค์ยังทรงเล็งเห็นว่าหากต้องการให้ผ้าไทยได้รับการยอมรับในวงกว้างจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพควบคู่กับการอนุรักษ์รูปแบบดั้งเดิมจึงเกิดการส่งเสริมทางด้านวัตถุดิบเทคนิคการผลิตสีสันลวดลายและมาตรฐานของผืนผ้าเพื่อให้ผ้าไทยสามารถก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นได้เมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีเกี่ยวกับการฟื้นฟูผ้าไหมไทยโบราณที่มีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์และคุณหญิงปิยาพัฒน์พิรมภักดีได้นำพระราชสวนีดังกล่าวมาแจ้งต่ออาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการค้นหาองค์ความรู้ดั้งเดิมที่ยังหลงเหลืออยู่ในชุมชนอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยได้เห็นว่าชุมชนบ้านท่าสว่างจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีองค์ความรู้เรื่องไหมน้อยในการทอผ้าแบบโบราณอยู่จึงร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่และช่างทอในชุมชนรวบรวมความรู้เทคนิคและขั้นตอนดั้งเดิมกลับมาศึกษาและฟื้นฟูอีกครั้งแต่ยังคงรักษาแก่นของงานช่างเอาไว้ให้มากที่สุดจากเส้นไหมน้อยที่มีขนาดเล็กและต้องอาศัยความประณีตในการทอค่อยๆกลายเป็นผืนผ้าที่มีความละเอียดและงดงามจนสามารถพัฒนาเป็นผ้าไหมยกทองซึ่งสะท้อนฝีมือช่างชั้นสูงของจังหวัดสุรินทร์และเมื่อผ้าไหมได้รับการฟื้นฟูให้กลับมามีคุณภาพความรู้ของช่างทอในชุมชนก็ได้รับการสืบทอดต่อไปการทอผ้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นเรื่องราวเหล่านี้ทำให้เห็นว่าพระมหากรุณาธิคุณมิได้หยุดอยู่เพียงพระราชดำริในอดีตหากแต่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนลุกขึ้นมาร่วมกันรักษาภูมิปัญญาและพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

0: และจากการฟื้นฟูผ้าไหมโบราณได้ต่อยอดไปสู่การรวมกลุ่มของช่างทอการสร้างผลงานที่มีเอกลักษณ์และการได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ภูมิปัญญาเหล่านี้เดินหน้าต่อไปติดตามเรื่องราวของกลุ่มจันโสมาและที่มาของการได้รับเงินพระราชทานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: มากับใครอ่ะจ๊ะ
1: มากับผู้ใหญ
0: ่เอามากับผู้ใหญ่ข้าเนี่ยงามออกนะผู้ใดเฮ็ดให้ล่ะ
1: หลานชาย
0: อันนี้ฉันเคยให้ศิลปาชีพลองทำลองทำว่าลายไทยนี่แหละบนไหมพรมหน้าหนาวเนี่ยดีแล้วขายได้มันสวยไหมนี่ไหมหลวงใครสอนให้ทอจ๊ะ
1: แม
0: ่แม่สอนค่าสมาชิกทอผ้านะเงินหลายนะเก็บไว้นะเก็บไว้กิน

จากพระราชสวนีที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูการทอผ้าไหมโบราณซึ่งมีลักษณะนุ่มเนียนและแน่นเรื่องราวของผ้าไหมบ้านท่าสว่างจึงเริ่มเกิดขึ้นอย่างจริงจังระหว่างอาจารย์วีรธรรมกับช่างทอในชุมชนทำให้เทคนิคการทอผ้าโบราณได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเกิดผลงานผ้าไหมยกทองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์

0: จากความสำเร็จในการฟื้นฟูผ้าไหมยังนำไปสู่การรวมตัวของช่างทอในชื่อกลุ่มจันโสมาและได้รับการสนับสนุนงบประมาณพระราชทานจากกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยขยายการผลิตและสืบสานภูมิปัญญาผ้ายกทองเงินพระราชทานดังกล่าวเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้คนทำงานด้านผ้าไหมมีกำลังใจในการรักษาความรู้ดั้งเดิมและส่งต่อให้คนรุ่นต่อไป
1: การที่มีพระราชดำริให้ทำไหมไทยให้มีเนื้อที่สวยงามบางแน่นอยู่ในกำสามารถกำอยู่ในกำมือเดียวได้เหมือนผ้าไหมโบราณเนี่ยครับก็เป็นการรับสั่งกับอาจารย์สมิทธิสิริพัฒน์กับคุณหญิงปิยพัฒน์พิรมภักดีแล้วก็ท่านทั้งสองก็ได้นำมาปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดให้ฟังอีกทีนะครับว่าท่านทรงเคยเห็นผ้าโบราณที่ท่านเคยสัมผัสหรือเคยทอดพระเนตรเห็นเนี่ยอยากให้ไหมไทยมีแบบนั้นด้วยเพราะว่าในขณะนั้นไหมไทยเป็นที่นิยมก็คือการทอด้วยไหมเส้นใหญ่แล้วก็มีความหนาแล้วก็แข็งนะครับจะทำให้ผ้าออกมามีฟีลลิ่งเดียวคือจะค่อนข้างอยู่ตัวแต่ว่าการที่จะนำมาทำฉลองพระองค์ที่มันมีความนุ่มบางและพริ้วเหมือนไหมชีฟองไหมอะไรเนี่ยไหมไทยยังไม่มีนะครับก็อาจารย์สมิทธิท่านก็นึกขึ้นได้ว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นชาวสุรินทร์แล้วก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ในชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมาแต่โบราณแล้วก็วัฒนธรรมการสาวไหมของชาวสุรินทร์นั่นก็คือการทำไหมน้อยการสาวไหมน้อยจะได้ไหมที่มีความเส้นเล็กละเอียดแล้วก็เรียบลื่นปุ่มน้อยนะครับในเวลาทอผ้าก็จะได้ผ้าเนื้อบางโดยความที่ฟืนของชาวสุรินทร์ค่อนข้างแน่นละเอียดจะได้ผ้าที่บางแน่นแล้วก็มีความคงทนแล้วก็การย้อมสีที่ใช้สีธรรมชาติมาแต่โบราณที่มีความคงทนไม่ซิดจางง่ายทำให้คุณสมบัติของไหมสุรินทร์เนี่ยสอดคล้องกันกับที่มีท่านมีรับสั่งกับอาจารย์ก็เลยให้มาทดลองเชิญภูมิปัญญาเก่าแก่มาประชุมกันแล้วก็ได้สร้างผลงานขึ้นมาเพื่อถวายทอดพระเนตรอาจารย์สมิทธิก็นำผ้าชิ้นแรกน่ะทูลเกล้าถวายทอดพระเนตรอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าพระองค์ท่านทรงโปรดครับแล้วก็ให้เชิญป้ามวยกับป้านีเนี่ยเข้าไปรื้อฟื้นแล้วก็สอนกันถักทอผ้าไหมด้วยไหมน้อยที่ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษศูนย์จิตรลดาครับและหลังจากนั้นก็พระราชทานเงินทุนก้อนแรกให้รวมกลุ่มกันทำงาน
0: การฟื้นฟูผ้าไหมโบราณเป็นผลจากการร่วมแรงร่วมใจกันของผู้มีความรู้ช่างทอและคนในชุมชนการสนับสนุนที่เกิดขึ้นจึงเป็นเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างพระราชปณิธานกับการปฏิบัติจริงในชุมชนทำให้ผ้าไหมที่เคยเสี่ยงต่อการสูญหายได้กลับมาเป็นงานที่สร้างคุณค่าสร้างอาชีพและสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสุรินทร์วันนี้บ้านท่าสว่างกลายเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตผ้าไหมและเป็นพื้นที่ที่องค์ความรู้ด้านการทอผ้าโบราณยังคงมีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น

0: เมื่อรากฐานของภูมิปัญญายังคงอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือการพัฒนาและต่อยอดให้ผ้าไหมสามารถตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันโดยที่ไม่ทิ้งอัตลักษณ์เดิมและนี
1: ่ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

0: ทุกวันนี้ผ้าไหมยุคทองโบราณของกลุ่มจันโสมาได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องมีการขยายสมาชิกและพัฒนารูปแบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงยึดถือมาโดยตลอดคือคุณภาพความประณีตและเอกลักษณ์ของผ้าไหมสุรินทร์การสืบสานจึงไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างเหมือนในอดีตหากแต่หมายถึงการรักษาหัวใจของภูมิปัญญาเอาไว้แล้วนำมาต่อยอดและพัฒนาให้เหมาะสมกับยุคสมัยเพื่อให้ผ้าไทยยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันและสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะแนวพระดำริและการส่งเสริมผ้าไทยของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผ้าไทยให้ร่วมสมัยและส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเยาวชนได้เห็นคุณค่าและกล้าที่จะนำผ้าไทยมาแต่งกายอย่างสนุกและสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกแนวคิดนี้ช่วยทำให้ผ้าไทยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงในโอกาสพิเศษหรือเป็นเพียงเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่สามารถนำมาปรับใช้กับแฟชั่นการออกแบบและวิถีชีวิตของคนทุกวัยได้อย่างร่วมสมัยและภาพของการนำภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานกับงานออกแบบสมัยใหม่ก็ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในงาน Trade of Legacy S Club 2026นิทรรศการและการเปิดตัวคอลเลกชันกระเป๋าผ้าไทยประจำปีสุดเอ็กซ์คลูซีฟซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์สิริวัณวลีและไอคอนคราฟซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณทลาฮอลล์ชั้นเอ็มไอคอนสยามงานครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงแนวคิดของการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ส่งเสริมและยกระดับผ้าไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลขณะเดียวกันก็สะท้อนพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงนำงานหัตถศิลป์ไทยดั้งเดิมมาล้อมรวมเข้ากับการออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวสิ่งที่น่าสนใจคือการนำผ้าซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญามาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถอยู่ในชีวิตประจำวันได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับหรือกระเป๋าเพราะเมื่อผ้าไทยถูกนำเข้าสู่บริบทของแฟชั่นและการออกแบบสมัยใหม่ก็ทำให้ผู้คนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยในมุมมองที่แตกต่างออกไปและเบื้องหลังความงดงามเหล่านี้นอกจากเรื่องของการออกแบบแล้วยังมีองค์ความรู้ของครูช่างและช่างทอผ้าไทยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าแต่ละผืนมีเอกลักษณ์สำหรับงาน Trade of Legacy S Club 2026งานทอและงานปักได้รับการรังสรรค์ขึ้นอย่างประณีตโดยมีอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยและอาจารย์มีชัยแต้สุจริยาร่วมสร้างสรรค์ผ้าทอมือพิเศษก่อนนำมาปักอย่างละเอียดประณีตโดยทีมช่างสิริวัณวลีอาร์เทเรียแอนด์อะคาเดมี่นี่จึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการอนุรักษ์ผ้าไทยในวันนี้ไม่ได้หยุดอยู่ที่การเก็บรักษาวิธีการทอแบบดั้งเดิมแต่คือการนำองค์ความรู้จากครูช่างมาพัฒนาและสร้างสรรค์ให้เกิดคุณค่าในบริบทใหม่และในมิติของจังหวัดสุรินทร์เององค์ความรู้ด้านผ้าไหมก็มีรากฐานที่เข้มแข็งไม่แพ้พื้นที่ใดผ้าไหมสุรินทร์มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องเส้นไหมเทคนิคการทอสีสันและลวดลายซึ่งล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการสั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นการนำองค์ความรู้เหล่านี้มาต่อยอดจึงสามารถสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆรวมถึงพัฒนาไปสู่ลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำริและหลายพระราชทานขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาดั้งเดิมของช่างทอผ้าเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนางานผ้าไทยได้กล่าวถึงวัฒนธรรมการปลูกมอนเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมของชาวจังหวัดสุรินทร์การต่อยอดองค์ความรู้และการพัฒนาผ้าไหมสุรินทร์ให้ก้าวไปสู่ลวดลายร่วมสมัยและหลายพระราชทานว่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยนะครับประธานกลุ่มจันโสมาผ้ายกทองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมจะมาขอเล่าเรื่องวัฒนธรรมการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการทำผ้าไหมของชาวสุรินทร์มาตั้งแต่อดีตนะครับเนื่องจากผมเนี่ยเติบโตท่ามกลางกี่ทอผ้าของ บรรพบุรุษชาวสุรินทร์นะครับในหมู่บ้านเนี่ยก็มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมทอผ้าไหมให้ได้เห็นมาตั้งแต่เด็กนะครับวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวสุรินทร์ตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับชาวสุรินทร์เนี่ยจะมีความรู้เรื่องการเกษตรนะครับคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ได้คุณภาพที่ดีอีกอันหนึ่งก็คืองานหัตถกรรมทางด้านการสาวไหมเนี่ยสุรินทร์มีความรู้และก็ทักษะในการสาวไหมให้ได้เส้นเล็กเรียบแล้วก็เงางามเรียกว่าไหมน้อยนะครับมาตั้งแต่โบราณเพราะฉะนั้นเมื่อนำเส้นไหมน้อยเหล่านั้นมาผลิตเป็นผ้าก็จะได้ผ้าที่มีความละเอียดแน่นแล้วก็งดงามมีคุณภาพสูงเท่าที่พบเห็นมานะครับนั่นคือวัฒนธรรมดั้งเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านศิลปกรรมความสามารถทักษะของสตรีชาวสุรินทร์ในอดีตนะครับก็คือการนำมาออกแบบลวดลายไม่ว่าจะเป็นผ้ายกผ้ามัดหมี่หรือผ้าในเทคนิคต่างๆอย่างเช่นผ้าพื้นผ้าลายต่างๆนะครับอย่างผ้าลายก็ยังเป็นพวกสมออมพรมสคูซึ่งมีมันตั้งแต่โบราณเนื้อผ้าจะดีมากนะครับมีความละเอียดเนียนนุ่มเมื่อใช้ไปนานๆจะนุ่มแล้วก็แน่นครับแล้วก็อย่างมัดหมี่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือผ้าโฮนะครับผ้าโฮแต่เดิมเนี่ยจะย้อมด้วยสีธรรมชาติทั้งหมดนะวัสดุในการย้อมของเราเนี่ยที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณเนี่ยก็มีความเข้มสดใสสวยงามแล้วก็มีความคงทนมีอายุนับร้อยๆปีนะครับจนผ้าเปื่อยเป็นผ้าขี้ริ้วแล้วเนี่ยสียังสดใสอยู่อย่างนั้นนะครับก็คือการใช้สีแดงจากรังครั่งการใช้สีเหลืองจากไม้มะพูดหรือไม้ประโหดนะครับแล้วก็ไม้เขหรือไม้แกแลเป็นสีเหลืองนอกจากนั้นเรายังมีการปลูกมอนปลูกครามทำสีน้ำเงินมีเทคนิคในการทำครามให้มีความให้มีสีที่สดใสแล้วก็คงทนมาตั้งแต่โบราณจาก3สีนี้ชาวสุรินทร์มีความสามารถในการย้อมผสมประสานสีให้เกิดสีต่างๆอย่างเช่นการย้อมด้วยสีเหลืองจากประโหดแล้วก็ทับด้วยครามก็จะได้สีเขียวที่สดใสสวยงามมากแล้วก็มีความคงทนสูงนะครับการย้อมด้วยครั่งแล้วก็ทับด้วยครามก็จะเป็นสีม่วงนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการจัดเฉดสีให้มีน้ำหนักแก่อ่อนแล้วก็ผสมผสานได้เป็นเฉดสีอีกนับร้อยนับพันสีอันนี้คือวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการทอผ้าและก็การออกแบบผ้าไหมของชาวสุรินทร์ที่มีมาตั้งแต่โบราณซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับประกันความงดงามและคุณภาพของผ้าไหมสุรินทร์ได้เป็นอย่างดีจวบจนปัจจุบันเยาวชนรุ่นหลังนี่ได้นำเอาองค์ความรู้และทักษะต่างๆที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษมาสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างงดงามมหัศจรรย์มากครับจะไม่มีการสูญหายออกต่อไปอีกด้วยพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาท่านส่งเสริมทำให้เยาวชนทั้งหลายเนี่ยได้หันกลับมามองภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับแล้วก็นำมาสร้างสรรค์ผลงานร่วมสมัยในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกของพระองค์ท่านครับเหมือนที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้นะครับหลากหลายแล้วก็งดงามงามตั้งแต่เนื้อผ้าที่มีคุณภาพสูงที่เกิดจากการสาวไหมที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็กระบวนการเทคนิคและทักษะในการถักทอออกมาเป็นผืนและก็การออกแบบลวดลายซึ่งทั้งหมดนี้ต้องประกอบด้วยองค์ความรู้หลากหลายตั้งแต่การเกษตรก็คือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหัตถกรรมก็คือการสาวไหมการทอผ้าแล้วก็ศิลปกรรมก็คือการออกแบบลวดลายการย้อมสีครับผมจึงจะได้ผ้าไหมที่สมบูรณ์แบบครบทุกองค์ประกอบของผ้าที่งดงามและก็มีคุณภาพสูงของชาวสุรินทร์มาครับ

ื่อพื้นผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถได้รับการต่อยอดจากองค์ความรู้ของครูช่างนักออกแบบและคนรุ่นใหม่จึงไม่ได้เป็นเพียงผ้าอีกต่อไปแต่กลายเป็นผืนผ้าที่มีเรื่องราวมีความหมายและสามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนออกสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสืบสานไม่ใช่การหยุดเวลาไว้กับอดีตแต่คือการทำให้อดีตสามารถเดินทางต่อไปสู่อนาคตได้หัวใจของการอนุรักษ์ไม่ได้อยู่ที่การเก็บสิ่งของหรือเทคนิคดั้งเดิมไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลงแต่คือการทำให้ความรู้เหล่านั้นยังสามารถใช้ได้จริงและยังคงมีคนรุ่นใหม่เข้ามารับช่วงต่อผ้าไหมหนึ่งพื้นจึงมีทั้งเรื่องของอดีตปัจจุบันและอนาคตอยู่ด้วยกันอดีตคือองค์ความรู้ของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดตั้งแต่วิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวไหมการย้อมสีการเตรียมเส้นไหมไปจนถึงการทอปัจจุบันคือการนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาคุณภาพสร้างสรรค์ลวดลายออกแบบผลิตภัณฑ์และการนำผ้าไทยเข้าสู่ชีวิตประจำวันให้มากขึ้นส่วนอนาคตคือการทำให้คนรุ่นใหม่เห็นว่างานทอผ้าไม่ใช่อาชีพของคนรุ่นเก่าเท่านั้นแต่เป็นงานที่สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและสามารถพัฒนาไปสู่ธุรกิจสร้างสรรค์ของชุมชนได้สำหรับจังหวัดสุรินทร์ความงดงามของผ้าไหมปรากฏอย่างชัดเจนผ่านลวดลายบนผืนผ้าซึ่งเกิดจากฝีมือและความชำนาญของช่างทอที่ถูกสั่งสมมาเป็นเวลายาวนานการต่อยอดไปสู่ลายพระราชทานจึงเป็นอีกขั้นหนึ่งของการนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาสื่อสารในรูปแบบที่ร่วมสมัยเพราะลายผ้าไม่ได้เป็นเพียงลวดลายที่สวยงามแต่ยังเป็นภาษาที่บอกเล่าเรื่องราวของผู้คนบอกเล่ารากเหง้าวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่เมื่อผ้าไหมจากชุมชนสามารถพัฒนาไปสู่ผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์และได้รับการยอมรับก็เท่ากับว่าภูมิปัญญาของคนตัวเล็กๆในท้องถิ่นได้ก้าวออกไปสู่สายตาของผู้คนในวงกว้างและเมื่อองค์ความรู้เหล่านั้นถูกนำไปเชื่อมโยงกับการออกแบบร่วมสมัยก็ยิ่งเปิดโอกาสให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงกลุ่มคนใหม่ๆได้มากขึ้นทั้งหมดนี้คือเส้นทางของการสืบสารที่ไม่ได้เพียงรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ยังสร้างโอกาสให้สิ่งเหล่านั้นเติบโตต่อไปเพราะพระราชปณิธานจะยังคงมีชีวิตอยู่ได้ก็ต่อเมื่อคนรุ่นหลังนำสิ่งที่ได้รับพระราชทานเป็นแนวทางมาปฏิบัติสร้างสรรค์และส่งต่อด้วยความตั้งใจจากพื้นไม้เล็กๆในชุมชนสู่ผืนผ้าอันวิจิตรจากฝีมือของช่างทอสู่ผลงานของครูช่างและนักออกแบบจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษสู่การสร้างอาชีพของคนรุ่นใหม่จากผ้าไทยในอดีตสู่แฟชั่นและผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยและจากพระราชปณิธานในอดีตสู่การสืบสานและต่อยอดในปัจจุบันนี่คือความหมายของคำว่า Thread of Legacyสายใหญ่แห่งมรดกที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันและนี่ก็คือเรื่องราวของผ้าไหมสุรินทร์ที่ยังคงเดินหน้าต่อไปไม่ใช่เพียงเพื่อรักษาความงดงามของผืนผ้าแต่เพื่อรักษาภูมิปัญญารักษาอาชีพรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนและที่สำคัญที่สุดคือการส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยให้คนรุ่นต่อไปได้รู้จักรักและภาคภูมิใจเพราะเมื่อผ้าไทยยังถูกนำมาทอยังถูกนำมาออกแบบยังถูกนำมาใช้และยังมีคนรุ่นใหม่พร้อมจะเรียนรู้และสานต่อพระราชปณิธานก็ยังคงดำเนินต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นจากชุมชนสู่สังคมและจากผืนผ้าไทยสู่เวทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะ

เรื่องราวที่ได้นำเสนอในวันนี้เป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและสิ่งที่อยู่ในมือของประชาชนจากผ้าทอพื้นบ้านของชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพและสามารถสร้างรายได้จากองค์ความรู้ที่อยู่ในความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่ได้รับการรวบรวมและถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่และจากผ้าไหมโบราณบ้านท่าสว่างได้พัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์เรื่องราวของกลุ่มจันโสมาจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของผืนผ้าแต่ว่าเป็นเรื่องของคนภูมิปัญญาชุมชนและพระเมตตาที่ช่วยเปิดโอกาสให้สิ่งที่มีคุณค่าได้ดำรงอยู่และเติบโตตราบใดที่ยังมีคนสืบทอดความรู้มีช่างทอที่ตั้งใจรักษาฝีมือและมีคนรุ่นใหม่มองเห็นคุณค่าของผ้าไทยพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะหัตถกรรมไทยก็จะยังคงงดงามและเดินหน้าต่อไปและนี่คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่3อำเภออพยพราษฎรกว่า130คน
9: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีว่าขณะนี้หลายพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงกำลังประสบปัญหาระดับน้ำเอ่อล้นตลิ่งบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำอันเนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมและมวลน้ำสะสมที่ไหลมาจากพื้นที่ทางตอนบนและประเทศเพื่อนบ้านล่าสุดระดับน้ำในแม่น้ำโขงได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรและเส้นทางคมนาคมใน3อำเภอริมโขงได้แก่อำเภอโขงเจียมเขมราชและโพไซจำนวน4ตำบล12ชุมชนประชาชนได้รับความเดือดร้อน65ครัวเรือนต้องอพยพราษฎรกว่า130คนขณะที่แม่น้ำชีอำเภอเขื่องในระดับน้ำอยู่ที่ 4.6 เมตรลดลง50เซนติเมตรแม่น้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยระดับน้ำอยู่ที่ 3.10 เมตรลดลง26เซนติเมตรและแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่ 13.85 เมตรลดลง7เซนติเมตรกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษารักษาพยาบาล
10: นายวรสิทธิ์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงที่แฟลตดินแดงว่าเนื่องจากตรวจพบการทุจริตแอบใส่ชื่อเด็กต่างด้าว 1,366 คนเข้าไปในทะเบียนบ้านเพื่อนำไปออกบัตรหมายเลข7หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ออกให้แก่บุตรของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยหรือการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูโดยยอมรับว่าอาจมีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการย้ายเข้ามาในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อาจจะปล่อยปละละเลยหรือเกิดการทุจริตจึงขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบในเรื่องนี้และดำเนินการด้านคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปส วนการออกหมายจับทั้ง7รายเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงทั้งนายหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเจ้าของบ้านและเจ้าหน้าที่การตรวจสอบเรื่องนี้ต้องมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความผิดปกติโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครเพราะเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อการขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาการรักษาพยาบาลหรือการกระทำเรื่องอื่นเกินควรผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรุงเทพมหานครสั่งการตรวจสอบเชิงลึกกรณีการสวมสิทธิ์บัตรชมพูย้ายเข้าทะเบียนราษฎรผิดปกติเน้นย้ำสำนักงานทั้ง50เขตรายงานผลภายในวันที่1กันยายนนี้
11: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานปกครองและทะเบียนและเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรมต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนรุ่นที่2ประจำปีงบประมาณ2569ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อขยายผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการเร่งดำเนินการตรวจสอบกรณีการย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของบุคคลต่างด้าวที่ถือบัตรสีชมพูหรือเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7โดยมีชอบทั่วพื้นที่กทมและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำให้ทั้ง50สำนักงานเขตดำเนินการเชิงรุกและตรวจสอบข้อมูลการย้ายเข้าในพื้นที่ที่มีตัวเลขสูงผิดปกติอย่างเข้มงวดโดยให้รายงานยอดการแจ้งย้ายต้องสงสัยเข้ามายังสำนักงานปกครองและทะเบียนเป็นประจำทุกวันล่าสุดจากการตรวจสอบในพื้นที่เขตดินแดงพบความผิดปกติของการย้ายเข้าบ้านพักเกิน16คนต่อหลังและมีรายงานยอดการทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยย้อนหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2569ที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งสิ้น 3,228 รายซึ่งกำลังเร่งขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานฉ้อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
2: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดูเปรี้ยวอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
1: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
2: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
1: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
2: โอ้ยเกือบไปแล้ว
1: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
3: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

สอนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันพุธที่19สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้ำบุ๋มเย็นจิตและกำจรค่ะมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาก่อนเคารพธงชาติอย่างนี้นะคะ17นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะทางสวทชุมพรFM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนของหน้าเพจนั้นนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันไว้นะคะมันจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆค่ะที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook ค่ะรวมไปถึงรายการต่างๆที่น่าสนใจจากทางสถานีด้วยนะคะรายการบอกเล่า90ค่ะก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะข้อมูลสุขภาพค่ะรวมไปถึงเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะวันนี้นำเรื่องของ MEA ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะคะเริ่มในรอบของใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้นำเรื่องของการหลังกินข้าวเที่ยงรู้สึกง่วงรู้จักเมนูที่อาจเป็นสาเหตุพร้อมวิธีเลือกอาหารให้อิ่มนานไม่เพลียง่ายนะคะแล้วก็ในช่วงของข่าวจริงค่ะพร้อมวันนี้นำเรื่องของใครที่กำลังมองหารายได้เสริมหางานผ่านช่องทางออนไลน์นะคะต้องระวังให้ดีเพราะมิจฉาชีพกำลังใช้ประกาศรับสมัครงานปลอมเป็นเหยื่อล่อจากที่หวังจะมีรายได้อาจกลายเป็นผู้ต้องหาคดีบัญชีม้าจนเสี่ยงติดคุกและเสียอนาคตโดยไม่รู้ตัวนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เราจะนำมาฝากกันในแต่ละช่วงของรายการวันนี้ค่ะรวมไปถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆกันด้วยนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวัน

0: เรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐกันค่ะวันนี้นำเรื่องของค่าไฟฟ้ามาฝากกันนะคะ MEA ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยเริ่มรอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569นะคะ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงค่ะแจ้งการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าprogressive rate นะคะตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคม2569โดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าในเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนะคะการปรับปรุงครั้งนี้ได้นำค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะออกจากค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าแล้วนะคะทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวผ่านบิลค่าไฟฟ้าอัตราค่าไฟฟ้าขออภัยค่ะอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าใหม่ซึ่งสะท้อนการปรับปรุงดังกล่าวแบ่งเป็น2อัตราดังนี้นะคะบ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.1 นะคะหน่วยที่1ถึง15อยู่ที่ 2.3488 บาทต่อหน่วยนะคะหน่วยที่16ถึง25ค่ะจะเป็นอัตรา 2.9882 บาทต่อหน่วยนะคะหน่วยที่26ถึง200อัตราจะอยู่ที่3บาทต่อหน่วยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังหน่วยที่201ถึง400นะคะอัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยค่ะหน่วยที่401ขึ้นไปนะคะจะเป็นอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยนะคะในบ้านพักอาศัยบ้านอยู่อาศัยในอัตรา 1.2 นะคะหน่วยที่1ถึง200จะเป็นอัตรา3บาทต่อหน่วยค่ะหน่วยที่1ขออภัยค่ะหน่วยที่201ถึง400นะคะอัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยนะคะหน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยนะคะหมายเหตุค่ะหน่วยการไฟฟ้าจะคิดสะสมตามลำดับขั้นในแต่ละช่วงไม่ได้นำหน่วยไฟฟ้าทั้งหมดไปคิดในอัตราสูงสุดนะคะทั้งนี้อัตราข้างต้นเป็นเฉพาะค่าพลังงานไฟฟ้ายังไม่รวมค่าบริการค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT แล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพร้อมกันนี้ก็ได้ปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยครอบคลุมบ้านอยู่อาศัยวัดสำนักงานสถานประกอบศาสนกิจของทุกศาสนาและใช้ไฟฟ้าเพื่ออยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่กำหนดนะคะนี่ก็เป็นกรอบอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ที่จะเริ่มในบินในของเดือนกันยายน2569นี้เป็นต้นไปนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ก่อนค่ะเพื่อพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงที่3นี้นะคะนำข้อมูลสุขภาพมาฝากกันนะคะวันนี้นำเรื่องของการกินข้าวเที่ยงแล้วทำไมรู้สึกง่วงนะคะเรามารู้จักสาเหตุพร้อมวิธีการเลือกอาหารให้อิ่มนานไม่เพลียง่ายนะคะหลายคนคือมีอาการหนังตาหนักสมาธิลดลงหรือรู้สึกง่วงหลังรับประทานอาหารกลางวันโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่ต้องกลับไปประชุมหรือทำงานต่อค่ะแม้อาการนี้จะเป็นเรื่องปกติในบางช่วงของวันแต่เมนูที่เลือกรับประทานก็อาจมีส่วนทำให้รู้สึกง่วงมากขึ้นได้นะคะทำไมคะหลังกินข้าวถึงง่วงนะคะอธิบายสาเหตุที่พบได้บ่อยอย่างเช่นร่างกายย่อยอาหารทำให้เลือดไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารมากขึ้นรับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไปนะคะอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงขัดสีแล้วก็น้ำตาลสูงนะคะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเปลี่ยนแปลงเร็วนอนพักผ่อนไม่เพียงพอช่วงบ่ายเป็นช่วงที่ระดับความตื่นตัวของร่างกายลดลงตามธรรมชาตินะคะเพราะว่าอาการง่วงหลังอาหารเนี่ยไม่ได้เกิดจากที่เลือดไหลไปกระเพาะจนสมองขาดเลือดซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีนี้เรามาดูว่าเมนูอะไรบ้างนะที่กินแล้วจะทำให้ง่วงหนักมากยิ่งขึ้นอันดับแรกก็เลยคือข้าวขาหมูหรือเมนูที่มีไขมันสูงเมนูที่มีไขมันและพลังงานสูงอาจทำให้อิ่มแน่นใช้เวลาย่อยนานแล้วก็ทำให้หลายคนรู้สึกเฉยหรือไม่กระปรี้กระเปร่าหลังรับประทานเข้าไปนะคะสองก็คือข้าวมันไก่ค่ะแม้เป็นเมนูยอดนิยมแต่ข้าวมันไก่มีไขมันมากกว่าข้าวสวยทั่วไปหากรับประทานในปริมาณที่มากร่วมกับน้ำซุปหรือเครื่องดื่มหวานอาจทำให้ได้รับพลังงานเกินความต้องการค่ะก๋วยเตี๋ยวหรือว่าพาสต้าที่มีเส้นจำนวนมากอาหารที่เน้นแป้งเป็นหลักจะมีโปรตีนน้อยทำให้อิ่มได้นานและบางคนรู้สึกง่วงหรือหิวเร็วในช่วงบ่ายนะคะอันดับ4อาหารฟาสต์ฟู้ดค่ะเช่นเบอร์เกอร์ไก่ทอดเฟรนช์ฟรายซึ่งมักมีทั้งไขมันโซเดียมและพลังงานสูงหากรับประทานเป็นประจำอาจไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องใช้สมาธิในการทำงานต่อนะคะ5ของหวานและเครื่องดื่มหวานหลังอาหารค่ะหลายคนปิดมือท้ายด้วยชาไทยชานมกาแฟหวานหรือขนมหวานนะคะซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนจะลดลงในเวลาต่อมาส่งผลให้บางคนรู้สึกอ่อนล้าหรือว่าหมดแรงนะคะถ้าไม่อยากง่วงในช่วงบ่ายก็ต้องควรกินอะไรนะคะแนะนำอาหารง่ายๆค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลักในการรับประทานละกันนะคะก็คือเลือกโปรตีนไม่ติดมันอย่างเช่นปลาไก่เต้าหู้ไข่เพิ่มผักให้ได้ครึ่งจานนะคะเลือกข้าวกล้องหรือธัญพืชแทนแป้งขัดสีบางส่วนลดอาหารทอดและอาหารมันจำกัดเครื่องดื่มหวานๆนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอเดินเบาๆ 5-10 นาทีหลังรับประทานอาหารอาการง่วงแบบไหนที่ควรพบแพทย์นะคะแม้อาการง่วงหลังอาหารจะพบได้ทั่วไปแต่หากมีอาการต่อไปนี้ร่วมด้วยก็ควรเข้ารับการตรวจนะคะก็คือง่วงผิดปกติทุกวันแม้ว่าจะนอนเพียงพอเหนื่อยง่ายผิดปกติค่ะน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุกระหายน้ำหรือปัสสาวะบ่อยนะคะง่วงจนกระทบต่อการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหรือว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับหรือว่าโรคอื่นๆซึ่งควรได้รับการประเมินจากแพทย์นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังอาการง่วงหลังมื้อเที่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่พบได้ในหลายคนและมักเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันทั้งชนิดของอาหารปริมาณที่รับประทานคุณภาพของการนอนค่ะและก็นาฬิกาชีวภาพของร่างกายการเลือกเมนูที่มีโปรตีนผักและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนในสัดส่วนที่เหมาะสมพร้อมกับหลีกเลี่ยงอาหารทอดหรือเครื่องดื่มหวานมากเกินไปอาจทำให้รู้สึกสดชื่นและมีสมาธิในการทำงานในช่วงบ่ายได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของการที่เรากินข้าวเที่ยงแล้วทำไมเรารู้สึกง่วงนะคะแล้วก็พร้อมกับบอกว่าอาหารหลักจะประทานอาหารแบบไหนที่ทำให้จะรู้สึกไม่ง่วงหลังจากกินข้าวนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: มาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้น้องหมุ่มนำเรื่องของข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพมาฝากกันค่ะวันนี้นำเรื่องของงานสบายรายได้วันละพันมีแต่ในนิทานรู้ทันหลุมพรางโฆษณาหางานทิพย์นะคะจะเป็นยังไงมาติดตามกันได้เลยค่ะใครที่กำลังมองหารายได้เสริมหรือหางานผ่านช่องทางออนไลน์นะคะต้องระวังให้ดีเพราะมิจฉาชีพกำลังใช้ประกาศรับสมัครงานปลอมเป็นเหยื่อล่อจากที่หวังจะมีรายได้ก็อาจกลายเป็นผู้ต้องหาคดีบัญชีม้าจนเสี่ยงคุกและเสียอนาคตโดยไม่รู้ตัวนะคะกลโลกของมิจฉาชีพค่ะก็คือหลอกให้ตายใจแล้วใช้เป็นเครื่องมือมิจฉาชีพมักแฝงตัวอยู่ตามกลุ่มหางานเว็บไซต์สมัครงานหรือสื่อสังคมออนไลน์นะคะพร้อมใช้ข้อความชวนเชื่ออย่างเช่นทำงานจากบ้านรายได้สูงใช้เวลาวันละไม่กี่ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์นะคะสมัครได้ทุกวัยรับจำนวนจำกัดต้องรีบสมัครนะคะสัญญาอันตรายที่ต้องระวังก็คือมิจฉาชีพก็จะพยายามขอข้อมูลสำคัญโดยอ้างว่าใช้สำหรับเปิดบัญชีรับเงินเดือนทดลองระบบการทำงานรับชำระเงินจากลูกค้ายืนยันตัวตนก่อนเริ่มงานแล้วก็อาจขอข้อมูลส่วนตัวนะคะอย่างเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภาพสแกนใบหน้า username แล้วก็ password PIN หรือ OTP ต่างๆนะคะจากคนหางานสู่ผู้ต้องหาคดีบัญชีม้าก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเมื่อมิจฉาชีพเข้าถึงบัญชีของคุณได้บัญชีเหล่านั้นอาจถูกไปใช้ในเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมทันทีไม่ว่าจะเป็นแก๊ง call center เว็บพนันออนไลน์การฟอกเงินค่ะเครือข่ายค้ามนุษย์นะคะโทษหนักกว่าที่คิดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแม้อ้างว่าจะไม่รู้ไม่เห็นแต่การยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตนอาจเข้าข่ายฟอกเงินหรือฉ้อโกงประชาชนนะคะมีโทษจำคุก 1-10 ปีหรือปรับ 20,000-200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่เสียเงินแต่เสียอนาคตด้วยนะคะทีนี้เรามาดู4วิธีป้องกันตัวเองก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อนะคะก็คือต้องเช็คประวัติบริษัทตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์หรือช่องทางที่น่าเชื่อถือก่อนสมัครงานนะคะอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาที่ดูดีเกินจริงจำไว้เสมอว่างานสบายรายได้สูงเกินจริงไม่มีอยู่จริงปกป้องข้อมูลส่วนตัวค่ะห้ามส่งภาพบัตรประชาชนภาพสแกนใบหน้ารหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาดบริษัทที่น่าเชื่อถือจะไม่ขอให้ทำสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดนะคะหากมีการขอให้เปิดบัญชีแทนรับเงินแทนบริษัทหรือขอให้ส่งมอบสมุดบัญชีให้ยุติการติดต่อทันทีหากตกเป็นผู้เสียหายหรือสงสัยว่าถูกหลอกให้เปิดบัญชีรีบโทรหาสายด่วน1441ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่ออายัดบัญชีโดยเร็วที่สุดแล้วก็แจ้งความออนไลน์ได้นะคะที่ www.thaipolishonline.go.th ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะสำหรับเรื่องวิชาชีพในวันนี้เนาะงานสบายรายได้วันละพันมีแต่ในนิทานนะคะรู้ทันหลุมพรางโฆษณาหางานทิพย์ค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ครบถ้วนทุกช่วงแล้วนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตรกรรมจรนะคะต้องลาขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะทางสวทชุมพรกันอีกเช่นเคยนะคะหมุนคลื่นกันมาที่ FM 100 MHz นะคะหรือว่าเปิดมาหน้าเพจ Facebook ของสวทชุมพรค่ะก็ติดตามรับชมรับฟังกันได้ค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

เมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรม

ม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีล

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับจังหวัดชุมพรเปิดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเลิศยกระดับการศึกษาปฐมวัยจังหวัดชุมพรประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดคัดเลือกคนดีสีจังหวัดและคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นปี2569มหาดไทยแถลงปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายทุจริตทะเบียนราษฎรแฟลตดินแดงสั่งเอาผิดเจ้าหน้าที่ทั้งวินัยและอาญานายกชวนออสเตรเลียลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนชู5อุตสาหกรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: บุคคลที่ไม่มีธรรมะต้องเป็นทุกข์คนที่ไม่มีธรรมะจะต้องเป็นทุกข์ไปดูเถอะถ้ามันจะรักนั่นเกลียดนี่โกรธนู่นกลัวนั่นยุ่งไปหมดมันคิดจนเป็นทุกข์มันคิดไปในทางที่ให้เป็นทุกข์นี่เพราะมันไม่มีธรรมะ
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
5: ยุงลายเป็นพาหะนำโรคร้ายโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดข้อยุงลายถึงกำจัดด้วยวิธีฉีดพ่นยุงลายก็เกิดขึ้นใหม่ได้แบบนี้ต้องกำจัดลูกน้ำตัดวงจรยุงลายภาครัฐชุมชนประชาชนต้องร่วมมือกันใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เก็บน้ำปิดให้มิดชิดปิดฝาเทน้ำทิ้งทำต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพื่อตัดวงจรระบาดโรคจากยุงลายจะสิ้นฤทธิ์ถ้าประชารัฐร่วมใจพิชิตลูกน้ำยุงลายโหลดแอปพลิเคชันพิชิตลูกน้ำยุงลายใช้เป็นตัวช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลายหยุดลูกน้ำยุงลายเริ่มได้ที่บ้านคุณโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรเปิดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเลิศยกระดับการศึกษาปฐมวัยนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดชุมพรโดยมีนางสรวีแสงเงินรองศึกษาธิการจังหวัดชุมพรในนามคณะกรรมการจัดงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพรหัวหน้าหน่วยงานผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและผู้เข้าร่วมงานณโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรการจัดงานในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างกลไกการทำงานระดับจังหวัดในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการให้สอดคล้องตามบริบทและความต้องการของพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาครบทุกด้านทั้งสุขภาวะทางกายอารมณ์จิตใจสังคมความเป็นพลเมืองความเป็นไทยและสติปัญญาสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานดีเด่นเวทีเสวนาในหัวข้อทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยยุคใหม่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในพื้นที่การฝึกอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานและการประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อวางแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกันนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวเปิดงานโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งถือเป็นช่วงวัยทองของชีวิตและเป็นรากฐานอันสำคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ พร้อมทั้งระบุว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานทางการศึกษาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขสถาบันครอบครัวและชุมชนเวทีในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและครูผู้สอนจะได้นำองค์ความรู้นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีไปต่อยอดขยายผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ต่อไปต่อมาจังหวัดชุมพรประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดคัดเลือกคนดีสีจังหวัดและคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นปี2569นายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดชุมพรครั้งที่1 2569ณห้องประชุมกอบพิทักษ์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมติดตามและพิจารณาแนวทางดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระยะที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569การประชุมในครั้งนี้ได้มีการรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการซึ่งได้ขับเคลื่อนโครงการเยาวชนยุคใหม่รวมสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตจังหวัดชุมพรประจำปี2569โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่นอกจากนี้กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมในฐานะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติยังได้จัดทำโครงการคนดีสีจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณธรรมเป็นที่ประจักษ์เข้ารับมอบโล่รางวัลจากประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติแบ่งเป็นประเภทเด็กและเยาวชนจำนวน1รางวัลและประเภทประชาชนจำนวน1รางวัลเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างแรงจูงใจในการทำความดีแก่สังคมสำหรับวาระการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานต้นแบบโดดเด่นประจำปี2569สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรได้เปิดรับการเสนอชื่อโครงการคนดีสีจังหวัดจากภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษามูลนิธิศาสนสถานและชุมชนซึ่งมีผู้ผ่านเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในประเภทเด็กและเยาวชนอายุ 13-25 ปีจำนวน5คนและประเภทประชาชนจำนวน8คนขณะเดียวกันคณะอนุกรรมการอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นและอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นอย่างละ1แห่งตามเกณฑ์ของกรมการศาสนาโดยมีชุมชนคุณธรรมต้นแบบจากทั้ง8อำเภอเข้าร่วมประเมินมีองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ในระดับคะแนนเต็ม27คะแนนจำนวน11องค์กรและมีอำเภอที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์จำนวน4อำเภอซึ่งหน่วยงานและพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดทำรายงานพร้อมคลิปวิดีโอผลงานนำส่งให้กรมศาสนาพิจารณาประกาศผลในระดับประเทศต่อไปต่อมามหาดไทยแถลงปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายทุจริตทะเบียนราษฎรแฟลตดินแดงสั่งเอาผิดเจ้าหน้าที่ทั้งวินัยและอาญานายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อปราบปรามเครือข่ายทุจริตการแจ้งย้ายที่อยู่คนต่างด้าวเข้าในทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงก่อนนำไปสู่การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยโดยมิชอบโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปท.สำนักงานปปง.และกรุงเทพมหานครร่วมดำเนินการจากการตรวจสอบพบพฤติกรรมฝากชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยสุ่มตรวจเพียง3ห้องพบมีรายชื่อผู้พักอาศัยสูงถึงห้องละ 35-64 คนรวมกว่า140คนขณะที่การตรวจสอบแฟลตดินแดงประมาณ 5,700 ห้องพบอีก44ห้องที่มีรายชื่อคนต่างด้าวเกิน16คนรวมประมาณ 1,300 คนนอกจากนี้ยังพบการทำงานเป็นขบวนการโดยมีนายหน้าชาวเมียนมารวบรวมเอกสารและรายชื่อส่งต่อให้นายหน้าชาวไทยประสานเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อดำเนินการจัดทำบัตรโดยมิชอบนายวรสิทธิ์ย้ำว่าการทุจริตดังกล่าวอาจนำไปสู่การสวมสิทธิ์รับสวัสดิการของรัฐการขอใบอนุญาตทำงานรวมถึงการดำเนินงานด้านสถานะบุคคลและสัญชาติในอนาคตจึงต้องดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนร่วมซึ่งจะถูกดำเนินการทางวินัยและอาญาพร้อมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ได้มาโดยมิชอบออกจากระบบแล้วทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะขยายผลตรวจสอบเครือข่ายในพื้นที่อื่นที่พบพฤติกรรมลักษณะเดียวกันรวมถึงกรณีการสวมสิทธิ์ความเป็นบิดาหรือพ่อทิพย์โดยยืนยันว่าจะดำเนินการตามพยานหลักฐานอย่างเคร่งครัดไม่ว่าผู้กระทำความผิดจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติเพื่อรักษาความถูกต้องของฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของประเทศต่อมานายกชวนออสเตรเลียลงทุนไทยเชื่อมโยงตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนชู5อุตสาหกรรมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception ณ นครซิดนีย์เชิญชวนนักลงทุนออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนพร้อมย้ำความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียที่มีมาอย่างยาวนานโดยในปี2570จะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยมีจุดแข็งทั้งด้านทำเลที่ตั้งฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายการค้าจึงมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงธุรกิจเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยไทยและออสเตรเลียมีโอกาสขยายความร่วมมือใน5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาสำหรับความเชื่อมั่นของนักลงทุนปี2568มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI มูลค่าประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 67% จากปีก่อนขณะที่ช่วงครึ่งแรกของปี2569มีคำขอแล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสะท้อนถึงโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยในสายตานักลงทุนต่างชาติรัฐบาลยังเดินหน้าปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนผ่านมาตรการ Thailand Fast Path เพื่อเร่งกระบวนการลงทุนโครงการ Skill Bridge เพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมและ Utility Green Tariff เพื่อเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานหมุนเวียนให้ภาคธุรกิจทั้งนี้ BOI ได้เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งเข้าร่วมงานเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศสร้างเครือข่ายและต่อยอดการลงทุนร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรีเชิญชวนภาคธุรกิจใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์อันดีและ FTA ไทยออสเตรเลียขยายการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานโดยให้ประเทศไทยเป็นทั้งฐานการลงทุนและประตูสู่อาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโตะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:40 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 16:23 นาทีลงเต็มที่เวลา 7:11 นาทีจบรอบวันทันข่าวประวิทย์ยังอมรควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมอ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยนะครับจะขอนำคุณฟังไปรู้จักกับปลาดาวนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งว่าดาวทะเลนะครับแต่ว่าเราก็ติดปากครับว่าปลาดาวนะครับเป็นสัตว์ทะเลนะครับไม่มีกระดูกสันหลังนะครับลักษณะทั่วไปนะครับมีลำตัวแยกเป็น5แฉกคล้ายรูปดาวนะครับหรือเรียกกันว่าแขนนะครับส่วนกลางมีลักษณะเป็นจานกลมนะครับด้านหลังมีตุ่มหินปูนขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปนะครับปลาดาวมีปากอยู่ด้านบริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็จุดกลางของลำตัวก็นะครับแล้วก็ใต้แขนแต่ละข้างมีหนวดสั้นๆนะครับเรียงตามส่วนยาวของแขนเป็นคู่ๆนะครับมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อที่เหนียวแล้วก็แข็งแรงเรียกว่าโปเดียนะครับใช้สำหรับยึดเกาะกับการเคลื่อนที่นะครับมีสีต่างๆออกไปนะครับปลาดาวจะมีสีขาวชมพูแดงดำม่วงหรือน้ำเงินเป็นต้นนะครับพบอยู่ตามชายฝั่งทะเลโขดหินนะครับแล้วก็บางส่วนอาจจะพบได้ถึงพื้นทะเลลึกนะครับแล้วก็ปลาดาวจะกินหอยสองฝาโดยเฉพาะหอยนางรมกุ้งปูหนอนนะครับแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆเช่นฟองน้ำหรือปะการังเป็นอาหารนะครับปลาดาวนะครับพบอยู่ในทะเลทั่วโลกทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกแอตแลนติกนะครับมหาสมุทรอินเดียรวมทั้งในเขตขั้วโลกด้วยอย่างเช่นมหาสมุทรอาร์กติกและก็แอตติกานะครับปลาดาวซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพบอยู่ประมาณ 1,800 ชนิดนะครับกระจายอยู่ในระดับต้นๆ7ลำดับนะครับซึ่งปลาดาวทะเลขนาดเล็กอาจจะมีความกว้างเพียง1เซนติเมตรนะครับและก็ขนาดใหญ่สุดอาจจะยาวได้ถึง1เมตรนะครับและก็บางชนิดอาจจะมีแขนได้มากกว่า5แขนนะครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับปลาดาวนะครับหากว่าคุณผู้ฟังได้ไปเที่ยวตามท้องทะเลต่างๆพบปลาดาวนะครับก็อย่าไปเก็บนะครับให้ปลาดาวอยู่คู่ทะเลไทยของเรานะครับเพื่อให้ลูกหลานของเราได้ชมนะครับว่าปลาดาวตัวเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนะครับคุณฟังครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดี

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

0: แก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดี
1: ชี้บริการประสานงานสาธารณสุข
2: บำบัดทุกประชาชนดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี
0: กับรายการอสมมีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 น. ถึงเวลา 19:00 น. โดยอสมเล็ก

ไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอเพียงยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอเพื่อนใหม่คือของฝันที่ดีแต่เพื่อนเก่าคืออัญมณีที่นับวันยิ่งล้ำค่าค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอสม.เล่าสู่กันฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรคลื่นความถี่ FM 100 MHz 0775041 0775111453โดยเครือข่ายภาคประชาชนค่ะวันนี้เป็นวันพุธที่19สิงหาคม2569เวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.โดยประมาณค่ะรายการอสม.เล่าสู่กันฟังเป็นการนำข่าวและและเนื้อหาสาระต่างๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังนะคะทีมงานในอสม.เล่าสู่กันฟังก็มีคุณบุญผ่องระองวันคุณยุพินพัฒนาเวศแล้วก็อสม.เล็กมยุรีสุขเกษมค่ะแต่ก่อนที่คุณผู้ฟังจะทราบถึงเนื้อหาสาระในอสม.เล่าสู่กันฟังเรามาพักสักครู่ค่ะ

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะเวลาพบกับอสมเล็กอสมเล็กก็จะชวนผู้ฟังเลยนะคะอย่าเบื่ออย่าบ่นอสมเล็กนะคะเรามาร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าปอบุกหนึ่งขอเด็กหนึ่งปอเปิดกันค่ะเพื่อขจัดโรคร้ายที่มียุงเป็นพาหะนำโรคมาสู่เรานะคะปอที่1คือปอปิดภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิดเพื่อไม่ให้ยุงลงไปวางไข่ค่ะปอที่2คือปอปล่อยปลากินลูกน้ำนะคะปอที่3คือปอเปลี่ยนถ่ายน้ำทุกๆ7วันปอที่4คือปอปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ร่องโปร่งสะอาดน่าอยู่น่ามองค่ะปอที่5คือปอปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอจนติดเป็นนิสัยแล้วก็เกิดเป็นความเคยชินค่ะและอีกหนึ่งขอคือขอขัดร้างภาชนะทุกครั้งที่เราเปลี่ยนถ่ายน้ำเพื่อเป็นการตัดวงจรของไข่ลูกน้ำยุงลายที่เกาะอยู่ภายในภาชนะของเรานะคะและอีกหนึ่งปอค่ะคือปอเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพ่นยาฆ่ายุงที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเรานะคะอย่าลืมนะคะทำบ่อยๆทำเป็นประจำทำจนติดเป็นนิสัยแล้วก็เกิดเป็นความเคยชินค่ะค่าได้แต่ยากนะคะสำหรับยุงรายยุคนี้ยุงร้ายยิ่งกว่าเสือนะคะคุณผู้ฟังคำว่าน่าอายตายพยุงจะห่างไกลไปจากบ้านเราเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติ5ปอบุกหนึ่งขอและอีกหนึ่งปอเปิดกันนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ก็ฝนตกสมเด็จก็เป็นห่วงนะคะก็หนึ่งคือโรคไข้เลือดออกนะคะไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่แล้วก็โรคไข้ดินนะคะที่สมเด็จเป็นห่วงเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราและอีกหนึ่งอย่างที่อยู่ใกล้ตัวของเราเช่นกันนะคะคุณผู้ฟังคือหนูโรคเล็บโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูอันนี้ก็อยู่ใกล้ตัวเพราะอย่าลืมว่าบ้านเรานี่ยังมีเศษอาหารที่หนูเนี่ยมาเก็บกินได้อยู่นะคะเราก็จึงจะพบว่าโรคฉี่หนูนี่ก็เป็นหนึ่งโรคที่อันตรายนะคะเพราะอย่าลืมว่าหนูนี่มันวิ่งพลุกพล่านไปตลอดนะคะโรคฉี่หนูหรือเล็บโตสไปโรซิสนะคะเป็นโรคที่โดยมีหนูเป็นพาหะของโรคนะคะสาเหตุนะคะคุณผู้ฟังใส่ก็เกิดจากการที่เราติดเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งต่างกับไข้หวัดนี่ไวรัสนะคะแต่ของฉี่หนูนี่เป็นแบคทีเรียนะคะชนิดหนึ่งชื่อว่าเล็บโตสไปโรซิสนะคะมีหนูเป็นพาหะนำโรคโดยการอยู่ในปัสสาวะของหนูหรืออุจจาระของหนูนะคะคุณผู้ฟังที่นี่สิ่งสำคัญที่สุดคือว่าเวลามันถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะในน้ำเฉยแฉะนะคะเรานี่เวลาเราเดินย่ำไปโดยที่ว่าเราไม่ทันระวังนะคะแม้แต่ว่าเราจะใส่รองเท้าแต่อย่าลืมว่าเราจะเกิดความเคยชินโดยการใส่รองเท้าแตะนะคะซึ่งรองเท้าแตะนี่มันไม่เหมือนคัชชูที่ปิดหัวปิดหางนะคะไม่เหมือนรองเท้าผ้าใบนะคะหรือรองเท้าบูทรองเท้าแตะนี่ส่วนมากเราจะเป็นแตะที่เปิดหัวเปิดหางนะคะทีนี้เวลาเราเดินย่ำไปในน้ำเฉยแฉะอย่างเช่นในตลาดจ่ายนี่อันตรายที่สุดเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะหนูชุกชุมที่สุดนะคะในตลาดเนี่ยแม้ว่าทางเทศบาลจะมือแล้วก็ยังจะมีเพราะอย่าลืมว่าในตลาดนี้อุดมไปด้วยอาหารที่หนูมันอาศัยได้อย่างสบายเลยค่ะคุณผู้ฟังทีนี้พอเราย่ำไปในน้ำเฉยแฉะที่มีฉี่หนูแล้วก็ปัสสาวะของหนูหรืออุจจาระของหนูปนเปื้อนอยู่ทีนี้เชื้อแบคทีเรียตัวนั้นก็เจริญเติบโตนะคะพอเราไปย่ำเข้าไปหนึ่งสาเหตุที่ว่าเท้าของเราเนี่ยย่ำโดยที่หนึ่งมีบาดแผลหรือผิวหนังอ่อนนุ่มเชื้อก็จะซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้โดยการผ่านทางบาดแผลแล้วก็ผิวหนังที่เราอ่อนนุ่มอย่างเช่นแล้วว่าเราแช่น้ำเป็นเวลานานๆผิวหนังก็จะถลอกเปื่อยนุ่มนะคะสังเกตได้ว่าเท้าเราจะซีดอันนั้นแหละค่ะคือสาเหตุที่ว่าเชื้อจะเข้าง่ายที่สุดนะคะคุณผู้ชมนะคะทีนี้ถามว่าการติดต่อของเชื้อนะคะก็โดยเข้าสู่ทางบาดแผลนะคะแล้วก็เข้าทางผิวหนังหรือบางทีก็เข้าทางปากก็ได้นะคะโดยการที่ว่า1เชื้อปนเปื้อนในอาหารได้เราทานโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะอันนี้ก็อันตรายนะคะเพราะอย่าลืมว่าเราไม่ทันระวังนะคะทีนี้ช่วงที่มีอาการนะคะอาการก็จะมีไข้สูงอย่างเฉียบพลันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ทันทีทันใดเลยนะคะถ้าเราได้รับเชื้อแบคทีเรียของฉี่หนูหรือเชื้อเซปโตสไปโรซิสเนี่ยเข้าไปนะคะเราจะมีไข้เฉียบพลันทันทีทันใดแล้วก็ปวดศีรษะปวดตามกล้ามเนื้อบริเวณน่องนะคะแล้วก็เจ็บบริเวณชายโครงนะคะอย่างมากคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียตาแดงตาเหลืองแล้วก็ตัวเหลืองด้วย ไอมีเลือดปนนะคะปัสสาวะจะน้อยลงซึมสับสนเนื่องจากเยื่อบุหุ้มสมองของเราเริ่มอักเสบนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจเริ่มอักเสบแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะเชื้อตัวนี้มันจะเข้าสู่ร่างกายของเราได้เร็วมากนะคะที่ถามว่าผู้เสี่ยงต่อการติดเชื้อนี่คะได้แก่เกษตรกรนะคะชาวสวนชาวไร่ชาวนาแล้วก็สัตวแพทย์ชุมชนที่แออัดแล้วก็บุคคลที่อยู่กับสัตว์นะคะไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์หรืออยู่กับไปล่าสัตว์ในป่านะคะบุคคลคือผู้กลุ่มเสี่ยงนะคะคุณผู้ชมทีนี้การป้องกันการป้องกันสิ่งแรกคือเราต้องกำจัดหนูนะคะโดยการไม่ตั้งอาหารทิ้งเอาไว้ให้เป็นอาหารของหนูนะคะเก็บได้เก็บทิ้งได้ทิ้งนะคะแล้วก็ถังขยะต้องปิดฝาให้มิดชิดและอาหารนี่นะอย่าลืมว่าเวลาเราทานเสร็จแล้วถ้าหากจะเก็บควรเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะหรือถ้าหากว่าในตู้กับข้าวที่มีฝาปิดทึบก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือห้ามใช้ฝากระบะครอบบนโต๊ะทานข้าวเพราะอย่าลืมว่าหนูเก่งมันกัดฝากระบะเข้าไปได้นะคะมันก็จะไปกินอาหารทีนี้เราโดยการที่ว่าเราไม่สังเกตเราอาจจะได้เชื้อของมันนี่ปนเป็นอาหารที่มันเข้าไปกินแล้วนะคะเราอาจจะได้เชื้อตรงนั้นก็ได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะเริ่มกำจัดหนูใช้ยาเบื่อหนูนะคะใช้ยาเบื่อหนูดีที่สุดเป็นยาเบื่อหนูชนิดหนึ่งที่ว่าพอมันกินเข้าไปแล้วมันจะหาที่มีน้ำเพื่อไปกินน้ำแล้วก็จะนอนตายนะคะแต่ถ้าไอ้กาวดักหนูเอาตรงเล็กไม่แนะนำเลยนะคะเพราะว่าถามว่ามันอาจจะมันดิ้นรนจนหลุดไปก็ได้นะคะและทีนี้จะเลอะเทอะกันทั้งบ้านเพราะกาวมันเหนียวนะคะแล้วก็ไอ้ที่ดักหนูเหมือนกันกรงดักหนูอย่าลืมว่าเวลาเราดักเสร็จแล้วเรานำมันไปปล่อยมันก็กลับมาบ้านเราอีกใช้ยาเบื่อดีที่สุดค่ะคุณผู้ฟังนะคะยานี่จะมีทางเทศบาลก็จะมีให้นะคะแต่ตอนนี้อสมเล็กไม่ได้ไปรับที่เทศบาลนะคะอสมเล็กก็จะซื้อแล้วก็ใช้เบื่ออาทิตย์ละครั้งค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าช่วงนี้หน้าฝนหนูชุมด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคะเรามาพักสักครู่ค่ะ

0: มมีเรื่องเล่าโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมยุรีสุขเกษม
1: คุณผู้ฟังคะทีนี้เรามาพูดถึงการดูแลรักษาในเมื่อยามเจ็บป่วยของเรานะคะหากมีอาการแล้วก็สงสัยว่านะคะว่าเราจะเป็นโรคฉี่หนูเราต้องพบแพทย์ทันทีนะคะเพื่อให้แพทย์นี่ได้วินิจฉัยและก็รักษาอย่างถูกต้องและก็รวดเร็วด้วยนะคะแล้วก็หากต้องเดินทางไปในที่ที่มีน้ำท่วมขังน้ำเฉื่อยแฉะนะคะก็ควรใส่รองเท้าบูทนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็เมื่อกลับมาแล้วล้างเท้าให้สะอาดเสื้อผ้าที่ใส่เปลี่ยนทิ้งทันทีนะคะแล้วก็อาบน้ำชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะคะแล้วก็หากมีอาการไข้สูงนะคะปวดศีรษะไม่ทานยาเองนะคะถ้าจะทานก็ได้นะคะแต่ต้องทานยาที่แพทย์สั่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าเราจะทานยาเองไม่ได้เพราะอย่าลืมว่าไม่เหมือนไข้หวัดนะคะไข้หวัดเป็นเองหายเองแต่โรคฉี่หนูนี่ต้องได้รับการรักษาเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดคือหากเป็นแล้วเชื้อนี่อันตรายที่สุดเพราะอย่าลืมว่าเชื้อตัวนี้มันจะขึ้นสมองนะคะคุณผู้ฟังซึ่งโรคฉี่หนูนี่ถามว่าน่ากลัวไหมน่ากลัวนะคะแต่เราเคยชินเพราะว่าเราเห็นมันวิ่งฝักไฝ่ในบ้านเราสมัยเด็กๆ เราจะร้องนอนหนูฝักไฝ่ใช่ไหมกอไก่ถึงคนนกคู่เราจะพูดพอถึงนอนหนูเราจะพูดคำว่านอนหนูฝักไฝ่ซึ่งจริงค่ะมันวิ่งฝักไฝ่อยู่ในบริเวณบ้านเราแล้วก็รอบบ้านเรานี่ต้องเก็บทำความสะอาดให้เรียบร้อยยาให้เป็นที่ทำรังของมันได้คุณผู้ฟังสังเกตไหมคะเวลามันจะเกิดลูกของมันเนี่ยมันจะหาสิ่งกระดาษบ้างผ้าบ้างกัดเป็นขุยๆแล้วก็ไปทำรังเพื่อเกิดลูกของมันนะคะเราต้องดูแลบริเวณรอบบ้านของเราให้สะอาดอย่าให้มีสิ่งที่ว่ามันสามารถที่จะนำไปทำรังได้นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือถังขยะปิดให้มิดชิดหากเป็นไปได้เททิ้งทุกวันนะคะเพราะเทศบาลของเราก็จะมีเก็บทุกวันอยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ควรจะหมักหมมพวกเศษอาหารเศษขยะเราทิ้งทุกวันแล้วก็ล้างถังขยะให้สะอาดป้อมตากแดดแห้งนะคะแล้วก็หากเป็นไปได้นะคะถ้าหากป้าหนูยังแอบเข้ามาอยู่ในบ้านเราต้องใช้ยาเบื่อกำจัดนะคะและตัวเองนี่ป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทนะคะแล้วก็กินน้ำที่สะอาดนะคะน้ำดื่มนี่ต้องสะอาดแล้วก็มือของเราเนี่ยเวลาออกไปจับต้องสิ่งอะไรกลับมาแม้กระทั่งมือและเท้าก็ต้องล้างด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้งนะคะไม่ควรจะคิดว่าราดน้ำเปล่าๆก็หายก็สะอาดไม่ได้นะคะอย่าลืมว่าเราจับต้องสิ่งอะไรก็ตามโดยที่เรามองไม่เห็นเชื้ออาจจะติดตัวเรามาแล้วก็ได้นะคะคุณฟังนะคะโดยที่ว่าเป็นไปได้กลับเข้าบ้านปุ๊บล้างมือล้างเท้าให้สะอาดด้วยน้ำแล้วก็สบู่นะคะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดคือหนึ่งต้องดื่มน้ำที่สะอาดทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆอาหารทุกอย่างต้องเก็บให้มิดชิดนะคะอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วถ้าหากทานเหลือหากจะเก็บเอาไว้ก็ควรเก็บไว้ในตู้เย็นหรือตู้กับข้าวที่มีฝาปิดมิดชิดนะคะหนูไม่สามารถที่จะเข้าได้แล้วก็เป็นไปได้นะคะคุณฟังกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของมันหรือเลยนะคะแหล่งเพาะพันธุ์ของหนูนะคะคุณผู้ฟังอันนี้คือว่าสมเล็กไม่แนะนำให้เราเลี้ยงหนูไว้ในบ้านนะคะเพราะอย่าลืมว่าหนูเนี่ยเป็นตัวนำพาหะของโรคกาฬโรคก็เป็นหนูเป็นพาหะนะคะแต่โรคฉี่หนูเนี่ยอันตรายที่สุดเพราะเวลาเราเจ็บป่วยเมื่อไหร่ปุ๊บจะมีไข้สูงเจ็บพลันทันทีทันใดเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เราก็มาเฝ้าระวังบริเวณบ้านของเรานะคะออกเดินสำรวจสักนิดเพราะหน้าฝนนี่หนึ่งยุงก็ชุมนะคะสองหนูก็พลุกพล่านนะคะแล้วก็สามอย่าลืมว่าสัตว์มีพิษต่างๆก็อยู่รอบบ้านเรานะคะก็มีคนแนะนำอสมเร็จว่าให้ใช้เกลือโรยบริเวณรอบบ้านเอาไว้นะคะแล้วก็ผักเป็นไปได้ DDT สเปรย์ฆ่ายุงดีที่สุดฉีดพ่นเอาไว้เพื่อกันสัตว์มีพิษไม่ให้เข้าสู่บ้านเราแล้วก็บางบ้านนะคะหนูหวังจะมีผ้าเช็ดเท้าอยู่หน้าประตูบ้านอันนี้เวลาค่ำปุ๊บยกขึ้นเลยนะคะเพราะอย่าลืมว่าสัตว์มีพิษต่างๆแม้กระทั่งงูก็จะต้องมาแอบมานอนในผ้าให้เพื่อความอบอุ่นนะคะและเวลาเราออกไปเราอาจจะเหยียบและโดนบังกัดก็ได้นะคะคุณผู้ฟังนะคะต้องดูแลตัวเราเองนะคะช่วงหน้าฝนและอย่าลืมว่าตอนนี้ต้องพกร่มเสื้อกันฝนทุกครั้งไม่ประมาทนะคะหากเจ็บป่วยรักษาเองได้ก็ต้องดูแลตัวเราเองอย่างเช่นไข้หวัดแต่ถ้าหากรักษาเองไม่ได้พบแพทย์ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วสมบูรณ์และทีมงานคงต้องลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเพราะๆนะคะต้องขอขอบคุณ ผอ.อุษณีเอกมานพนะคะผอ.สวทชุมพรนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิคที่ช่วยควบคุมเสียงคือคุณประวิตรยังอมรนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่สวทชุมพรทุกท่านนะคะแล้วก็ที่ขาดเสียไม่ได้คือคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการอสม.เล่าเรื่องสู่กันฟังมาโดยตลอดนะคะล้มหรือลุกอย่าไปทุกข์กับชีวิตถูกหรือผิดอย่าไปคิดหนีปัญหาดีหรือแย่อย่าไปแคร์คำนินทาชมหรือด่าอย่าไปรับกลับไปเองสู้ๆนะคะอสม.เล็กและทีมงานขออยู่เคียงข้างและเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคุณตลอดมาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ
2: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการอสม.มีเรื่องเล่าทุกวันพุธเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัยรองนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียนผู้นำสหรัฐยืนยันว่ายังคงไม่มีการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดน่านแจ้งเตือนระดับแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคาดแต่7เมตร50เซนติเมตรถึง8เมตร10เซนติเมตร
2: จังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเฝ้าระวังสถานการณ์ระดับแม่น้ำน่านหลังที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกหากยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่คณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านคาดการณ์ระดับน้ำที่สถานี N1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านจะเพิ่มสูงสุดประมาณ 7.5 ถึง 8.1 เมตรในเวลาประมาณ 19 นาฬิกาของวันนี้ขณะที่ระดับน้ำในพื้นที่สามารถรองรับได้ฝั่งอำเภอภูเพียงอยู่ที่8เมตรส่วนฝั่งเมืองน่านอยู่ที่8เมตร50เซนติเมตรเมื่อเวลา 13:58 นาทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเตือนว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจล้นตลิ่งขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาเฝ้าระวังระดับน้ำติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดดลดานาเกลือสวทน่านรายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยยังมีฝนตกต่อเนื่องแจ้งเตือนอำเภอท่าวังผาเตรียมรับมวลน้ำพร้อมเร่งอพยพประชาชนและจัดเตรียมอาหารให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ว่าขณะนี้ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำไหลเชี่ยวในบางจุดโดยเฉพาะบ้านดอนชัยขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มทยอยลดลงคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2วันมวลน้ำจะไหลลงสู่พื้นที่ต่ำจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังที่บ้านดอนชัยยังมีน้ำไหลเชี่ยวแรงรวมถึงพื้นที่ต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อไปคืออำเภอท่าวังผาโดยจังหวัดแจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงพร้อมเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วโดยคาดการว่ามวลน้ำจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านแต่หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจจังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งอพยพประชาชนที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวณที่ว่าการอำเภอรวมถึงจัดตั้งศูนย์พักพิงในพื้นที่ปลอดภัยทั้งโรงเรียนและหอประชุมประชาคมหมู่บ้านพร้อมเตรียมอาหารและน้ำดื่มสำหรับประชาชนโดยมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายผู้ประสบภัย
3: พื้นที่ต่อไปได้รับน้ำเตือนเทท่าวังผาก็จะเร่งอพยพคนออกจากบ้านก็ยกของขึ้นที่สูงก่อนครับก็มีการประเมินว่าถ้าฝนไม่ตกมาต่อเนื่องอำเภอเมืองก็น่าจะไม่พบเจอเศรษฐกิจตอนนี้เราเตรียมความพร้อมได้อยู่ครับความช่วยเหลือก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าเรื่องอาหารหรือน้ำเราเตรียมโรงครัวให้การไว้ผลิตวันละ 2,000 จ่องนะครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการระดมความช่วยเหลือด่วนพร้อมดูแลประชาชนทั้งในศูนย์พักพิงและที่พักอาศัย
4: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านและประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านโดยเปิดเผยว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและได้สั่งการให้ปภ.จัดส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ปภ.เขตอาทิรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเจ็ตสกีเข้าปฏิบัติการสนับสนุนในพื้นที่อย่างเร่งด่วนพร้อมเร่งลำเลียงถุงยังชีพแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตให้ครอบคลุม ทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวและประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ระดมความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าขณะนี้นายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังเข้าไปในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังพี่น้องประชาชนที่จังหวัดน่านทุกคนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดสั่งการ3จังหวัดภาคเหนือรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก
6: นายยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพะเยาและลำพูนเพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติคณะกรรมการกำหนด8มาตรการสำคัญให้ทั้ง3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีได้แก่ระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกระดับการแจ้งเตือนภัยรวดเร็วแม่นยำผ่านระบบเซลบอทรวมถึงช่องทางของจังหวัดอำเภอและผู้นำชุมชนพร้อมสั่งการผ่านช่องทางสื่อสารจังหวัดอำเภอท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีคำแนะนำและปฏิบัติตามได้ทันทีเตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลประจำจุดเสี่ยงพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมถึงสแตนบายเฮลิคอปเตอร์ KA-32 เพื่ออพยพประชาชนและลำเลียงสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่เข้าถึงยากเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมทั้งอาหารน้ำดื่มและระบบสาธารณสุขตลอดจนโรงครัวประกอบอาหารและวัตถุดิบที่เพียงพอประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหากเกิดสถานการณ์ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อสั่งการและระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกผ่านการประสานงานกับพมจ.เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจและทำบัญชีความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือตามนโยบายรัฐบาลและระเบียบกระทรวงการคลังผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมง
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานซึ่งติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยที่จังหวัดน่านหลายอำเภอมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้งตลอดเวลา24ชั่วโมงที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดน่านมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่และได้เตรียมขับเคลื่อนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีที่ไปถึงได้แก่การให้ความช่วยเหลือขนย้ายข้าวของสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายผลผลิตทางการเกษตรการเตรียมเสบียงสำหรับปศุสัตว์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ได้สั่งการให้โครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและกรมท่าอากาศยานดำเนินการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ทันทีโดยเน้นย้ำว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนและการช่วยเหลือต้องรวดเร็วโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นทางสัญจรหลักและเส้นทางที่เชื่อมต่อชุมชนอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมเครื่องจักรกลหนักทั้งรถบรรทุกรถขุดและรถตักเพื่อเปิดทางเร่งระบายน้ำพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารอย่างเต็มที่ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีกำหนดการจะลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อตรวจความเสียหายของถนนและสะพานพร้อมเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้าช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากกองพันทหารม้าที่2กรมทหารม้าที่10ลงพื้นที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นการเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นขณะที่กระทรวงพาณิชย์เร่งจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นรับมือสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมประสานภาคเอกชนจัดส่งสินค้าจำเป็นช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโดยได้สั่งการให้ร้อยตรีจักรายอดมณีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลพาณิชย์จังหวัดและกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาคติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อรายงานและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเร่งเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและลดผลกระทบด้านค่าครองชีพของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปเพิ่มเติมซึ่งขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการตามข้อสั่งการแล้ว
8: เราก็ต้องดูว่าพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรเพื่อที่จะนำเรียนเข้ามาเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าดังท่วมเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพหรือว่าในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นซึ่งอาจจะขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการสั่งการทั้งทางกรมการค้าภายในก็ต้องเร่งหาสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นการร่วมมือประสานกันกับเอกชนในการส่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเข้าไปเพิ่มเติมมากขึ้น
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนและครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและบุคลากรเป็นอันดับแรกรวมทั้งเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและพื้นที่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือจุดให้ความช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่พร้อมให้รายงานสถานการณ์และความต้องการเร่งด่วนมายังส่วนกลางเพื่อให้การสนับสนุนความช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center ระดมครูและนักเรียนนักศึกษาสายอาชีวะลงพื้นที่ให้บริการตรวจซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์และยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมจัดตั้งครัวอาชีวะประกอบอาหารและจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในเบื้องต้น
9: เตรียมทำศูนย์เรื่องการบริการพี่น้องประชาชนในเรื่องของการซ่อมแซมเรื่องฟิกอิดนะครับแล้วก็เรื่องครัวอาชีวะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนได้สั่งการให้ทางหน่วยงานในสังกัดได้สำรวจความเสียหายของโรงเรียนแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนนะครับว่ามีอุปสรรคอย่างไรหรือไม่
1: บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนสนับสนุนระบบสื่อสารเร่งด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพันเอกสรรพชัยหุวนันท์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT เปิดเผยว่า NT ได้ร่วมประสานส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้เข้าดำเนินการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ณศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอปัวเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการประสานความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆแก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตไปได้โดยเร็วโดย NT ได้เตรียมระบบอินเทอร์เน็ตสำรองจำนวน1ชุดและวิทยุมือ DTRS จำนวน50เครื่องนายกรัฐมนตรีพอใจผลการเยือนออสเตรเลียสามารถดึงนักลงทุนและจับคู่ธุรกิจได้ย้ำไทยพร้อมเป็นฐานการผลิตอาเซียน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมนี้แล้วก่อนเดินทางต่อไปยังนิวซีแลนด์วันพรุ่งนี้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมั่นและขยายโอกาสการลงทุนระหว่างภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียพร้อมผลักดันการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนในอุตสาหกรรมสำคัญซึ่งนักลงทุนออสเตรเลียหลายรายสนใจเพิ่มการลงทุนในไทยตั้งแต่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการขณะที่บริษัทไทยมีการลงทุนในออสเตรเลียหลายสาขาทั้งพลังงานเคมีภัณฑ์โรงแรมอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยีดังนั้นการเยือนออสออสเตรเลียในครั้งนี้นอกเหนือจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วยังทำให้เกิดการลงทุนระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศด้วย
11: การมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้นอกจากมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางฝ่ายออสเตรเลียที่มีต่อประเทศไทยแล้วก็ยังสามารถที่จะทำแมทชิ่งจับคู่ธุรกิจให้เม็ดเงินการลงทุนแล้วก็ทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจขนาดใหญ่ของทั้งสองประเทศก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จในระดับที่เราพึงพอใจ
10: นายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลพร้อมอำนวยความสะดวกนักลงทุนผ่าน Thailand Fast Path โดยมี BOI เป็นศูนย์กลางประสานงานแก้ไขอุปสรรคด้านกฎระเบียบและเร่งรัดขั้นตอนการลงทุนภายใต้หลักความโปร่งใสเพื่อให้ไทยเป็นตัวเลือกสำคัญสำหรับการลงทุนและเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายแอนโทนีอันบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียถึงความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดยืนยันไทยพร้อมร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียวาสนาตะเกียรรายงานจากกรุงแคนเบราออสเตรเลีย
1: รัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลังเศรษฐกิจไทยไตรมาส2ชะลอตัวเร่งปลดล็อกการลงทุนภาคเอกชนผลักดันการส่งออกและเสริมความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของไทยไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจากไตรมาสแรกที่ร้อยละ 2.8 ว่าตัวเลขดังกล่าวไม่เป็นที่น่าพอใจโดยการชะลอตัวส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์สงครามที่ส่งผลต่อราคาพลังงานและค่าครองชีพอย่างไรก็ตามภาคการส่งออกยังมีศักยภาพและเป็นเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวในระดับ2หลักและหากไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะวิกฤตเพิ่มเติมมูลค่าการส่งออกทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ12ล้านล้านบาทขณะเดียวกันรัฐบาลจะเร่งปลดล็อกอุปสรรคด้านการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานเชื่อมห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มการจ้างงานในประเทศพร้อมบูรณาการการทำงานหลายหน่วยงานและภาคเอกชนเพื่อเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก
13: เนื่องจากว่าไตรมาสที่2เนี่ยเราเข้าสู่สภาวะสงครามเต็มที่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีในเรื่องของค่าพลังงานหรือว่าค่าของชีพบางตัวที่เพิ่มเติมมากขึ้นแต่ในมุมของการส่งออกยังเป็นเครื่องยนต์ที่มีนัยยะสำคัญในการผลักดัน GDP อยู่แล้วนะคะปีนี้เราก็ยังมองว่าการส่งออกน่าจะเป็น2หลัก
12: นางสุภจีสุธรรมพันธ์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาแหล่งงบประมาณว่าจะใช้จากพรก.เงินกู้หรืองบกลางพร้อมทั้งอยู่ระหว่างออกแบบโครงการโดยเน้นกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนและภาคธุรกิจตรวจข้อมูลนิติบุคคลได้ในราคาถูกลงคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจากเดิมต้องซื้อข้อมูลทั้งชุด30บาทแม้ต้องการเพียงรายการเดียวต่อไปสามารถเลือกซื้อเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้รายการละ5บาทเช่นชื่อนิติบุคคลรายชื่อและอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนหรือที่ตั้งบริษัทโดยยังเลือกซื้อแบบครบชุดราคา30บาทได้เช่นเดิมมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็นและเดินหน้าพัฒนาบริหารภาครัฐให้สะดวกเป็นดิจิทัลมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระรัตนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
17: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐออกแถลงการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในตอนนี้พร้อมเน้นย้ำว่าช่องแคบฮอร์โมสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเปิดให้เดินทางได้ตามปกติแล้วโดยทุ่นระเบิดถูกทำลายทั้งหมดแต่สหรัฐยังคงดำเนินปฏิบัติปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านขณะที่สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระงับการเจรจากับอิหร่านเพื่อรอสัญญาณจากผู้นำอิหร่านถึงพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐก่อนที่จะเริ่มการเจรจาอีกครั้งศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติจีนหรือ NCC รายงานว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เข้าสู่สภาวะปรากฏการณ์เอลนินโญอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยดัชนีนีโญในมหาสมุทรพุ่งแต่ระดับ 2.1 องศาเซลเซียสในเดือนกรกฎาคมและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 2.6 องศาเซลเซียสในช่วงครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมนี้NCC คาดการณ์ว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลจะสูงสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจแตะระดับ3องศาเซลเซียสและอาจทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนินโญที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศทั่วโลกจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและภัยแล้งในหลายพื้นที่ก่อนจะลดความรุนแรงลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2570ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน

0: เรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนสุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์และมุกดาหารภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและจันทบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง70เซนติเมตรและเวลา 21:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54เซนติเมตรและเวลา 15:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง48เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:43 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 นาที
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: พียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อน

0: ลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้19สิงหาคม2569นะครับก่อนอื่นขออภัยคุณผู้ฟังนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับวันนี้เจอฝนนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับก็ทำให้การเดินทางเข้ามาที่ห้องส่งเนี่ยลำบากเลยนะครับต้องใช้การโฟนอินเข้ามาขอบคุณทีมงานทั้งห้องส่งนะครับที่ให้เราได้พูดคุยกันนะครับผ่านคู่สายโทรศัพท์นะครับวันนี้19สิงหาคม2569นะครับทีมงานของเรายังเหมือนเดิมนะครับบุญประกอบอบเรียนสายชนนิสังทุนชัยคำรอดสุวิทย์สมรัตน์อุเทนพงษ์บรรจัยที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำพีระนะครับย้อนกลับไปเมื่อวานวันที่18สิงหาคม2569นะครับผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยหลายคนก็ต้องลุ้นกันนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลศึกชิงแชมป์อาเซียนคัพนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างไทยเจอกับสิงคโปร์นะครับเมื่อวานนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ไทยเจอกับสิงคโปร์แรงกิ้งของเรา94สิงคโปร์148นะครับซึ่งเกมแรกทีมชาติไทยบุกไปชนะที่สิงคโปร์มานะครับ3-1ที่จารันเบซานะครับก็เกมนี้แอนโทนีฮัสซันนะครับก็มีการโรเตชั่นผู้เล่นนะหลายๆคนนะครับมีสารัตอยู่เย็นนะครับแล้วก็มีเทียรศักดิ์เผยพิมายมีเสกสรรราตรีอยู่นะครับขณะเดียวกันสิงคโปร์ก็ใช้ชุดใหญ่นะฮะในการแข่งขันกันมานะครับซึ่งปรากฏว่าพอเริ่มเกมมานะสิงคโปร์ก็เป็นฝ่ายบุกแล้วแหละครับแต่ว่าไทยนั้นใช้จังหวะการรับและโต้กลับเพราะเราได้เปรียบนะเราไม่จำเป็นต้องบุกเรามีสกอร์ชนะอยู่3-1นะฮะแต่ว่าเล่นไปเล่นมาท้ายเกมนะฮะสิงคโปร์ก็โยนบอมอยู่หลายลูกล่ะนะครับแล้วก็เป็นสิงคโปร์ขึ้นนำ 1-0 นะจังหวะที่บอลยาวนะครับผู้รักษาประตูของเรากำพลปฐมอัคคุณเนี่ยออกมาตัดบอลแต่ว่าบอลไปเข้าทางแฮร์ริสจ๊วตยิงเข้าไปนะจบสกอร์แรกสิงคโปร์นำ 1-0 นะครับครึ่งหลังไทยก็แก้เกมนะครับเปลี่ยนผู้เล่นลงมาหลายๆคนนะครับแล้วก็เรามาได้จุดโทษนะครับในจังหวะที่วันชัยจรุนงครานเนี่ยดูไรอันสจ๊วตนะครับทำฟาวก่อนที่คณะคำยกจะทำหน้าที่สังหารให้เราทีมให้เรานะให้ทีมไทยเสมอนะฮะ1-1นะครับสกอร์รวมเนี่ย4-2แล้วนะครับจากนั้น3นาทีพอตีเสมอสิงคโปร์ครับไม่ยอมครับได้แรงฮึดมาขึ้นนำ 2-1 อีกครั้งหนึ่งนะครับจากจังหวะที่ไรฮันสจ๊วตนะครับมาแก้ตัวได้สำเร็จนะฮะยิงประตูในเก็บตกจากแถว2ครับให้ทีมนำ 2-1 ไทยเจอสิงคโปร์นำ 2-1 ก็แก้เกมเปลี่ยนตัวและมีโอกาสยิงบุกยิง 2-3 ครั้งนะครับนะแต่ว่าไม่เข้าประตูนะครับหมดเวลาการแข่งขันนะสิงคโปร์บุกชนะไทย2-1แต่เราตุนไว้ในนัดแรก 3-1 นะครับทำให้สกอร์รวม 4-3 ไทยผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะฮะซึ่งโปรแกรมของเราต่อไปจะแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับรอบชิงชนะนัดแรกนะฮะเจอกับผู้ชนะระหว่างเวียดนามหรือมาเลเซียนะครับนัดแรกรอบชิง22สิงหาคมนะฮะแล้วก็บัตรเข้าชมมีจำหน่ายเลยนะครับในวันเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมานะทริปชิเก็ตเมเจอร์นะฮะนะครับแล้วก็ของเรานะจะได้ลงแข่งขันและเป็นการเข้าชิงอาเซียนคัพ2026นะฮะเป็นครั้งที่3ติดต่อกันนะฮะจะเจอกับเวียดนามหรือมาเลเซียนะครับจบเกมเนี่ยแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่เราชนะ2นัดเข้าชิงนะก็บอกภูมิใจที่นักเตะสามารถพาทีมเข้าสู่รอบชิงได้สำเร็จตามเป้าหมายทีมชุดนี้มีนักเตะเยาวชนผสมกับซีเนียร์ก็ภูมิใจในตัวนักเตะทุกคนนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันก็ถือว่าอาจจะผิดหวังบ้างในนัดที่แพ้นะแต่ว่าเราก็ทำได้ดีเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าเรามีโอกาสที่จะตีเสมอในหลายครั้งนะครับแล้วบอกว่ารอบชิงชนะเลิศเรามีเวลา3วันเรามีเวลามากกว่าทีมอีกทีมนึงในรอบชิงชนะเลิศนะครับเขาแข่งกันวันนี้นะเราก็มีมากกว่า1วันในการพักแล้วก็ในการแก้ไขทีมนะแก้ไขข้อผิดพลาดนะครับก็ได้ลุ้นกันนะครับซึ่งทาชิเก็ตเมเจอร์นะเปิดขายบัตรเกมรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับซึ่งเราจะเจอผู้ชนะระหว่างเวียดนามกับมาเลเซีย22สิงหาคมนะครับราคาบัตรก็200ถึง500บาทนะครับ200ถึง500บาทนะครับก็ 20:00 นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็กำลังประสานงานกับทาง True นะซึ่งสื่อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลรายการนี้นะฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับบอกว่าเรื่องของผู้ชมที่อยากจะได้ชมการถ่ายทอดสดทางทีวีนะฮะก็ทำให้กระแสในการเข้าไปชมในสนามน้อยนะครับเมื่อวานนี้หมื่นกว่าคนนะฮะ 11,000 คนโดยประมาณนะครับแล้วก็มาดามแป้งก็บอกว่าอยากจะคุยกับทางทรูนะฮะเพื่อเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการถ่ายทอดสดนัด ชิงเฉลิศผ่านฟรีทีวีผ่านดิจิตอลทีวีนะครับส่วนฟุตบอลอีกรายการนะครับจบไปเมื่อสักครู่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลซีการดีเมอร์เดก้าครับ2026นะครับทีมชาติไทยชุด17ปีชุดเตรียมศึกการแข่งขันฟุตบอลหญิงอายุ17ปีรอบชิงเฉลิศแห่งเอเชียนะครับก็ลงแข่งขันเจอกับสิงคโปร์ปรากฏว่าเราชนะไปนะครับ6ประตูต่อ0นะครับลูกแรกนันทิยามีโพนาทีที่8ลูกที่2กวินธิดากีคุณทศนาทีที่37ลูกที่3วรินทร์พงโคกศรีนาทีที่41ครึ่งแรกนำ 3-0 นะครับครึ่งหลังก็ได้อีก3ประตูครับจากกัญญาพัฒน์ม่วงอ่อนนาทีที่54กวินธิดากีคุณทศนาทีที่55และกัญญาพัฒน์ม่วงอ่อนครับนาทีที่89จบเกมไทยชนะ6ประตูต่อ0นะครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับหลังจากที่ชนะ3นัดรวดนะโปรแกรมของเราวันที่21สิงหาคมเจอกับมาเลเซียเวลา 15:00 น.นะครับที่สนามซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูตุสนะฮะถ่ายทอดสดทาง YouTube ซีการดีเมอร์เดก้าครับนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับรายการนี้ก็ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมของการแข่งขันฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะก่อนการแข่งขันฟุตบอล AFC อายุ17ปีรอบคัดเลือกนะครับซึ่งจะจัดการแข่งขันกันปลายปีนะครับ 5-11 ตุลาคมจังหวัดชลบุรีก็เดือนกว่าๆนะเดือนกว่าๆเราจะได้เห็นฟอร์มของน้องๆของเรานะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะจากฟุตบอลไปดูความเคลื่อนไหวเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับกำลังฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับที่สนามซ้อมเชียนจินสปอร์ตเทรนนิ่งแคมปัสนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship หรือว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับวันที่31ถึง30สิงหาคมที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งรายการนี้ทีมแชมป์จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะครับที่สหรัฐอเมริกาในปี2028นะครับแล้วก็ทีมอันดับ 1-3 จะได้ผ่านไปเล่นศึกชิงแชมป์โลก2027นะครับหลังจากซ้อมแล้วครับวันนี้ทีมชาติไทยนะครับไปสักการะนะครับพระโพธิสัตว์กวนอิมณวัดจูเหลอนะครับหรือว่าจูเหลอเทมเพิลนะครับที่เขตจีโชนครเทียนจินนะครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะครับอย่างเป็นทางการนะครับช่วงเช้านะนักกีฬาของเรานะโค้ชออสนะครับเกียรติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับได้พาทีมชาติไทยนะนักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยไปวัดจุเลนะครับเพื่อสักการะและขอพรองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมให้เป็นสิริมงคลก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางโดยรถบัสนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงเข้าสู่เมืองเทียนจินสังเวียนการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับวัดจุเลเนี่ยเป็นวัดพุทธโบราณอายุกว่า1,000ปีนะฮะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์เหลียวปีคริสต์ศักราช984นะครับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมไม้โบราณที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของจีนนะครับไม่มีการใช้ตะปูมีองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมประดิษฐานอยู่ในภายในศาลามีความสูงประมาณ16เมตรเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นโบราณที่มีความงดงามและมีชื่อเสียงมากนะครับวันนี้ไปที่สนามเมืองเชียงจินนะครับแล้วจะได้ซ้อมในช่วงเย็นนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมในการแข่งขันนัดแรกนะ21สิงหาคมเจอกับออสเตรเลียเวลา14นาฬิกานะครับนัดแรกเก็บ3แต้มไม่ได้ก่อนที่นัดที่2 24สิงหาคมเจอกับอินโดนีเซีย15นาฬิกาและวันที่25สิงหาคมเจอกับคาซัคสถานเวลา10นาฬิกานะครับรอเชียร์ทั้งวอลเลย์บอลและก็เรื่องของฟุตบอลด้วยนะนะครับเราเนี่ยฟุตบอลก็ต้องการเป็นแชมป์นะส่วนวอลเลย์บอลก็ต้องการเป็นแชมป์เอเชียเช่นเดียวกันนะเป้าหมายหมุดหมายแชมป์แล้วก็ไปโอลิมปิกเกมนะครับพูดถึงฟุตบอลและวอลเลย์บอลแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงคอนเวนชั่นถนนศรีนครินทร์นะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรรณกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวณัฐยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะครับเนี่ยแล้วก็ยินดีกับทางด้านของคุณปรดปรานด้วยนะซึ่งล่าสุดทางบอร์ดกกท.เนี่ยนะบอร์ดกกท.นะได้เสนอทางด้านของคุณปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับแล้วก็วันนี้ก็ยังมีทางด้านของคุณนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวสำคัญนะครับก็คือความร่วมมือกันในการแข่งขันกีฬาเยาวชนภายในประเทศการพัฒนานักกีฬาระดับพื้นฐานเชื่อมโยงทุกภูมิภาคถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมต่อยอดสู่ทำเนียบทีมชาตินะครับในโครงการ Prime Minister Youth Cup ครอบคลุม2กีฬานะครับฟุตบอลและวอลเลย์บอลนะฮะ6รุ่นนะครับ ฟุตบอลชายเนี่ยมีแต่รุ่น14ปี16ปี18ปีนะครับแล้วก็มีฟุตบอลหญิงอายุ18ปีนะครับวอลเลย์บอลชายรุ่นไม่เกิน15ปีและวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับซึ่งจะใช้การแข่งขันอย่างฟุตบอลเนี่ยใช้การแข่งขันอายุไม่เกิน14ปี16ปี18ปีใช้การแข่งขัน4สเตจนะครับสเตจ1คัดเลือกระดับอำเภอส่งต่อสเตจ2ระดับจังหวัดนะแล้วก็หาโอกาสต่างๆนะครับสนับสนุนต่อไปสเตจที่3ระดับภูมิภาค12โซนปิดท้ายด้วยสเตจ4ระดับประเทศไทยเป็นการยกระดับและพัฒนากีฬาเยาวชนไทยในระดับอายุนะแล้วก็เป็นเวทีเพื่อพิสูจน์ฝีเท้าแล้วก็ส่งเสริมอย่างมีมาตรฐานนะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาตินะในแต่ละรุ่นต่อไปนะฮะส่วนฟุตบอลหญิงก็รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะจัดการแข่งขันในรูปแบบลีกระดับภูมิภาค4โซนเพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันระดับประเทศนะครับขณะที่วอลเลย์บอลรุ่นอายุไม่เกิน15ปีทั้งชายและหญิงเนี่ยจะใช้รูปแบบแข่งขัน4ระดับเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เริ่มแต่ระดับอำเภอจังหวัดภูมิภาคและต่อยอดสู่ระดับประเทศนะฮะเพื่อสร้างรากฐานที่สำคัญเพื่อพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะครับซึ่งการแข่งขันทั้ง6รุ่น2ชิ้นกีฬานะถ่ายทอดสดทาง BG Sport นะในสเตจ4ทุกคู่นะนะครับมีการถ่ายทอดสดกันนี่คือ Prime Minister Youth Cup นะซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนานักกีฬาในระดับเยาวชนในแต่รุ่นอายุนะให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศในเวทีระดับนานาชาตินะครับฟุตบอลเอ่ยนะฮะวอลเลย์บอลเอ่ยนะฮะแล้วก็ไปต่อเนื่องนะส่งต่อนะไม่ว่าเรื่องของฟุตบอลนะวอลเลย์บอลอย่างฟุตบอลเนี่ยมี FIFA U15 รองรับFIFA U17 รองรับหรือว่า AFC U17 รองรับนะทั้งฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงก็มีหญิงชิงแชมป์เอเชีย20รองรับนะชุด U20 นะส่วนวอลเลย์บอล15ปีนะก็ส่งต่อนะในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอายุ17ปีและชายและหญิงนะครับนี่คือ Prime Minister Youth Cup ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับวันนี้ทางด้านของผู้บริหารเล็งเห็นนะครับเลยจัดให้มี Prime Minister Youth Cup นะเป็นก้าวสำคัญของการปฏิรูปการแข่งขันกีฬาของเยาวชนไทยนะเส้นทางที่นักกีฬาระดับท้องถิ่นก้าวสู่ระดับประเทศและก้าวสู่นะการแสดงศักยภาพนะของนักกีฬานะผ่านเข้าสู่ในระบบนะครับแล้วก็มีเป้าหมายในการติดทีมชาติเป็นโมเดลสู่ทีมชาติและสู่ทำเนียบทีมชาติเข้าสู่อาชีพต่อไปนะครับนะก็รอติดตามความเคลื่อนไหวนะครับวอลเลย์บอลอยากสมัคร20สิงหาคมนะครับเปิดรับสมัครนะในเว็บไซต์ของ volleyball.or.th นะครับแล้วก็แฟนเพจของวอลเลย์บอลThailand Volleyball Association นะครับส่วนฟุตบอลไปที่ FA Thailand นะครับเพจของ FA Thailand นะครับนี่คือเวทีของเยาวชนนะครับรัฐบาลสนับสนุนเต็มที่นะครับสมาคมกีฬาทั้ง2สมาคมร่วมกันสนับสนุนอย่างเต็มที่ใน2ชิ้นกีฬานี้ก่อนนะครับฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับจากนั้นมาติดตามการแข่งขันแบดมินตันนะครับรายการ BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับวันนี้นักกีฬาของเราทยอยแข่งขันกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับตามเวลาในไทยนะครับก็คู่ผสมรอบ2บาสเดชาพลโพวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานมือ4ของโลกแล้วก็มืออันดับที่4ของรายการได้บายรอบแรกครับรอบนี้รอบ2เกี่ยวกับคู่ของสเปนก็คือรูเบนกาเซียกับลูเซียโรดิเกรสแล้วก็ชนะไปนะครับแบบหืดหน่อยนะ3เกม2ต่อ1เกม14 21 21 11และ21ต่อ15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายต่อไปครับไปเจอกับผู้ชนะระหว่างอูอิชิอิโมกามิซากายะโอบาระนะครับนะหรือว่าจากญี่ปุ่นนะคู่มือ13หรือว่าเจอคู่ของอินโดนีเซียก็คือบีโมปราเซตโยกับอาริยานาบิลาเทสยาคู่มือ46ของโลกจากอินโดนีเซียนะซึ่งกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับขณะเดียวกันอิคคิวพาณิชพลธีระรัศกุลนะครับเมื่อวานนี้เอาชนะคาเดเล่โคโชเนนจากฟินแลนด์2ต่อ0เกมนะครับ21 18 21 9นะฟอร์มสดนะครับค่ำคืนนี้ดึกๆหน่อยตามเวลาในบ้านเรานะครับประมาณ 4-5 ทุ่มเจอกับอเล็กลานิแยนะครับนะในการแข่งขันรายการนี้นะครับวิวกุลุตวิทยสารเมื่อวานนี้เอาชนะรีเซนนิทาซิงกีนะครับ2ต่อ0เกม21ต่อ11 21ต่อ6ครับผ่านเข้าสู่รอบ2เจอกับกาลอฟอิซานิเล่นะครับนะก็ค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนหญิงคู่นะครับฮาไททิพย์มิจาดกับนภประภากรตุงคาสถานนะครับเจอกับคู่ของญี่ปุ่นแล้วก็แพ้ไปนะครับ0ต่อ2เกม14ต่อ21และ15ต่อ21นะครับรวมถึงน้องน้ำว่ากับน้องทาราครับแพ้กับคู่ของซูกะซงทีมจากไต้หวัน0ต่อ2เกมตกรอบเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้ยังมีหญิงเดี่ยวนะที่รอเชียร์กันก็คือมีสุภนิดาเกตทองนะเจอกับเมียเฟลนะครับหมิวพรปิชอชวงเจอกับเลียวนาลีเมรัชนกเจอกับอิชิดะ เชียร์คานนะครับนะก็รอลุ้นกันนะครับแล้วก็หญิงคู่ผสมครับโอโม่นะครับปอป้อนะพักพลเทระรัศกุลกับปอป้อซับสตรีแต้รัตนชัยนะครับชนะผ่านคู่ของสกอตแลนด์นะครับในเกมแรกเรานำอยู่นะ10ต่อ2กับ10ต่อ4นี่แหละคู่ของสกอตแลนด์นะก็ขอรีไทร์นะมีการบาดเจ็บนะครับเข้าสู่รอบต่อไปนะเจอกับคู่ของผู้ชนะระหว่างเจียงเว่ยนะหรือว่านิโคลัสจูรี่จากฮ่องกงนะครับนะรอติดตามกันนะครับจากนั้นมาติดตามฟุตบอลทั่วเยาวชนอายุ17ปีนะครับโค้กครับอายุ17ปี Thailand Football Championship 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับในการแข่งขันโค้กครับนะฮะซึ่งวันนี้นะแข่งที่สนามที่ธันเดอร์โดมสเตเดียมแล้วก็แพสสเตเดียมนะครับวันนี้ก็มีผลการแข่งขันดังนี้นะครับนครปฐมนะฮะแพ้อัสสัมชัญยูไนเต็ด2ต่อ5นะครับน่าจะตกรอบแล้วนครปฐมนะครับแล้วก็ในกลุ่ม A นะฮะกลุ่ม C ระยอง FC ชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ8ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ที่สนามแพสสเตเดียมครับทรูแบงคอกยูไนเต็ดเสมอชลบุรี FC ชลบุรี FC ชนะจุดโทษ7ต่อ5นะครับแล้วก็กลุ่ม D โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาแพ้แม่โจ้ยูไนเต็ด2ต่อ3นะครับพรุ่งนี้นะครับ20สิงหาคมที่ธันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดเจอกับโรงเรียนกันทารมนะครับกลุ่ม2นะกลุ่ม C คู่ที่2นะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเจอชัยนาทฮอบิลนะครับที่สนามแพสสเตเดียมนะครับพรุ่งนี้กลุ่ม B คู่1นะชลบุรี FC เจอกับเชียงใหม่ FC นะครับ 10:00 น.นะครับคู่ที่2แม่โจ้ยูไนเต็ดเจอกับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพิทยานุสรณ์ 12:00 น.นะครับผู้ชนะนี่นะเงินรางวัลทุนการศึกษานะมากกว่ารวมกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีโอกาสก้าวสู่นักฟุตบอลอาชีพและเวทีระดับโลกในอนาคตนะครับเป็นการกลไกเฟ้นหานักนะครับอายุเยาวชนอายุต่ำกว่า17ปีนะก้าวสู่ทีมชาติไทยต่อไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลมาแจ้งกับคุณฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะผมมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของการประชุมนะครับของคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยบอร์ดกกท.นะโดยที่คุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยนะบอร์ดกกท.นะวันนี้นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะวาระสำคัญในการประชุมคือการพิจารณาให้ความเห็นชอบตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ครับแทนที่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีที่จะหมดวาระในวันที่30เดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งบอร์ดกกท.มีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเป็นผู้ว่าการการกีฬาคนใหม่และก็เป็นผู้นำองค์กรคนที่14และเป็นผู้ว่าการหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยในรอบ62ปีนะครับนะก็ทางด้านของบอร์ดนะบอร์ดกกท.นะครับนายทรงศักดิ์นะครับก็บอกว่าต่อไปก็จะเป็นการนำเสนอนะนำเสนอสำนักคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบถ้ามีอะไรนะครับก็จะนำรายชื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนะครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับคุณปลดปานสมานมิตรนะครับหรือว่าพี่ตั๋วนะครับ1เมษายน2512นะเกิดตอนนี้อายุ57ปีแล้วเมื่อก่อนอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นะก็สนิทสนมกับผู้สื่อข่าวเป็นอย่างดีนะครับอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ก็เติบโตนะครับในตำแหน่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะตั้งแต่ปี2555ถึง2560นะครับอยู่ตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์แล้วก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะจนเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะครับคุณผู้ฟังครับจากกกท.ไปที่ปราจีนบุรีครับเมื่อวานนี้นะมีการแถลงข่าวเรือยาวจังหวัดปราจีนบุรีประจำปี2569นะครับจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจัดการแข่งขัน 12-13 กันยายน2569ณแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับบริเวณหน้าวัดใหม่กรงทองนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆนะครับ 12-13 กันยายนนะครับก็ไปเชียร์ไปดูกันนะครับหน้าวัดใหม่กรงทองอำเภอสีมาโพจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะสีมาโพนะครับนะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งทั้งจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปราจีนบุรีผู้จัดงานนะองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าภาพนะครับนะการท่องเที่ยวของทททปราจีนบุรีนะร่วมกันจัดนะฮะสร้างความคึกคักนะครับการแข่งขันเรือยาวสุดยิ่งใหญ่ของจังหวัดนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณวิรพันธ์ดีอ่อนนะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับนครนายกนะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับก็แถลงข่าวกันเมื่อวานนี้ที่ลานวัดใหม่กรงทองตำบลศรีมาโพธิ์อำเภอศรีมาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเรือยาวประเพณีของจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยแข่งขันเรือยาวจังหวัดปราจีนบุรีเนี่ย 12-13 กันยายนนะที่แม่น้ำปราจีนบุรีนะครับมีการแข่งขัน4ประเภทนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรือยาว40ฝีพายจำนวน6ทีมเรือยาว30ฝีพาย8ทีมเรือยาว12ฝีพาย8ทีมและเรือมาด7ฝีพาย8ทีมนะครับก็เนื่องจากเป็นการแข่งขันแล้วเป็นการรักษาอนุรักษ์ประเพณีแข่งขันเรือวัฒนธรรมท้องถิ่นก็เป็นการสร้างความสามัคคีและก็หมุดหมายท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนะครับซึ่งปราจีนบุรีต้องการที่จะผลักดันให้เป็นจังหวัดจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะฮะโดยใช้ศักยภาพและทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดมาพัฒนาให้เกิดมูลค่าด้านธรรมชาติและประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับก็ชลบุรีนั้นขออภัยปราจีนบุรีต้อนรับทุกท่านนะครับไปชมไปเชียร์กันปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดจ้ำปึ๊ดนะครับไปเชียร์กันนะงานขันเรือยาวนะ40ฝีพาย30ฝีพาย12ฝีพาย12ถึง13กันยายนนะครับหน้าน้ำปราจีนบุรีนะไปติดตามกันนะครับคุณฟังครับเรื่องของความเร็วของฟูมาลาวันนะฮะนักกีฬาไทยเราไปแข่งขันแต่ว่าฟอร์มในปีนี้ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่โชว์ผลงานที่โดดเด่นมากนักนะครับอเล็กอาบอนนะครับอเล็กซานเดอร์อาบอนนักขับรถฟูมาลาวันลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับซึ่งตอนนี้ขับให้กับทีมวิลเลียมนะครับถึงแม้ว่าผ่านครึ่งทางแล้วนะครับงานหนักจริงๆสำหรับทีมวิลเลียมนะของอาบอนตอนนี้ตารางคะแนนอยู่ที่16นะครับมีอยู่5แต้มนะฮะทำแต้มหล่นไปหลายๆคะแนนนะบางสนามก็ไม่มีคะแนนนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องที่รถด้วยเป็นรองนะไม่ว่าจะเป็นรองแมคลาเรลเป็นรองเมอร์เซเดสนะเป็นรองเฟอร์รารี่นะก็เป็นงานยากลำบากแต่นะอเล็กอาบอนยังไม่ยอมแพ้นะสู้ต่อครับในทีมวิลเลียมในฤดูกาลหน้านะหมุดหมายนะคือผลิตกำลังกับทุกทีมงานทุกภาคส่วนนะเพื่อกลับมาอยู่ในท็อปที่ท็อปนะท็อป10นะอยู่ในตำแหน่งที่สมควรที่จะเป็นนะครับเอาบอลแบบว่าที่ผ่านมานะครึ่งปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีที่ยากลำบากนะก็ถือว่าเป็นแรงผลักดันและความมุ่งมั่นที่จะทำให้เราเกิดขึ้นนะแล้วก็ขอให้แฟนๆอยู่เคียงข้างนะเรายังไม่จบนะเราจะทุ่มเทอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็เอาบอลเนี่ยขับให้วิลเลียมเป็นปีที่5แล้วในฤดูกาลหน้านะครับจะลุยศึกกันต่อนะซึ่งนอกจากอาบอนแล้วนะก็มีการลอสไซน์นะครับนะเป็นทีมเมทแข่งขันกันในครึ่งฤดูกาลหลังของศึกฟอร์มูล่า1 F1 นะครับในรายการดัตช์กลางปรีวันที่21ถึง23สิงหาคมที่เนเธอร์แลนด์นะรอเชียร์กันนะครับหมุดหมายของอาบอนนะจะติดท็อป10ในสนามนี้ได้หรือไม่รอติดตามกันนะครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะฮะเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศถ้าพูดถึงนักเตะคนหนึ่งนะนักเตะที่แบบยอดเยี่ยมระดับยุโรปแหละโรดี้ครับนะเอ่ยชื่อแล้วก็รู้จักแหละโรดี้7ปีอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์มามากมายครับหลังจากที่อำลานะอำลาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนักเตะวัย30ปีครับก็ย้ายไปร่วมทีมที่ตัวเองนะเป็นเป้าหมายนะที่ตัวเองเคยชอบนะต้องบอกว่าอยู่ในหมุดหมายที่อยากไปย้ายไปก็คือบาร์เซโลน่านะครับก็โรดี้ย้ายไปอยู่บาร์เซโลน่านะครับด้วยค่าตัวสูงกว่า 65.4 ล้านปอนด์นะเซ็นสัญญากับบาซ่าเนี่ยนะครับกี่ปีอ่ะดูแล้วเนี่ยประมาณถึงปี2530อ่ะโอ้โหตอนนี้ปีก็ดูแล้วก็4ปีในการเซ็นสัญญาอยู่กับบาซ่านะครับก็นะก็เจ้าตัวก็บอกว่าตื่นเต้นนะกับความท้าทายนะฮะก็โรดี้นะไปก็เหมือนกลับไปอยู่บ้านเกิดนะคุณฟังนะสเปนนะบาร์ซ่ากับเพื่อนๆกันทั้งนั้นนะครับก็เป็นสมาชิกใหม่ของบาร์ซ่านะครับนี่คือนักเตะอีกคนนึงนะที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์มาหลายแชมป์นะตอนนี้ไปอยู่บาร์เซโลน่าของสเปนแล้วครับคุณฟังครับนี่คือรายการแวดวงกีฬาในวันนี้นะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสำหรับผลการแข่งขันแบดมินตันนะฮะชิงแชมป์โลกที่อินเดียจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่าให้ฟังมารายงานผลให้ทราบครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกรมศิลปากรจะทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเป็นองค์ประธานในงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางจริภาสินธุนาวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าห้องรอยัลจูบิลีบารูมอาคารเชลเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีพระราชทานพระบรมราชโองการให้พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและนางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เสร็จแล้วทอดพระเนตรวิดิทัศน์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกราบบังคมทูลเบิกผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองทุนแม่ของแผ่นดินพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมทั้งนิทรรศการผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยผลกระทบจากปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุนตั้งแต่ปี2546เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่หมู่บ้านและชุมชนในการรวมพลังป้องกันยาเสพติดเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนอันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยและเข้มแข็งต่อไปเวลา 18:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒวานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในโอกาสนี้นางสาวร่มปรางสามประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังฆวัฏยายสุขาวดีวยุหสูตรและพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่18 สิงหาคม 2569เวลา8:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒโยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงรับฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกต่อจากนั้นทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒโยธินเสร็จแล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตบาดเจ็บและทุพพลภาพต่อจากนั้นพระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่โอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่ประทับอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงสำนักงานชลประทานที่8อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสร็จเตรียมแผนเริ่มดำเนินงานด้านภูมิทัศน์ในเดือนกันยายนนี้
2: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงว่ากรมศิลปากรได้จัดทำโครงสร้างของพระเมรุมาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดสร้างลิฟต์และองค์ประกอบของเตาไฟฟ้าขณะที่การขยายแบบเท่าขนาดจริงส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วเสร็จ และถูกนำไปทำชิ้นงานจริงแล้วทั้งงานไฟเบอร์งานทำสีและภายในเดือนนี้จะมีการรื้อถอนโรงขยายแบบเพื่อเคลียร์พื้นที่รองรับงานภูมิทัศน์พระเมรุมาตรและอาคารประกอบที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายนซึ่งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารทุกหลังจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่31ตุลาคมนี้แน่นอนสำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จวันที่30กันยายนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศและเมื่อซักซ้อมแล้วเสร็จจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงและระบบขับเคลื่อนของล้อเพลาต่างๆให้มีความพร้อมรองรับพระราชพิธีทุกด้านอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าสำหรับในวันพรุ่งนี้กรมศิลปากรจะร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทร์หอมในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลา 11:09 น.โดยมีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเป็นประธานในพิธีตัดจันหอมเป็นปฐมฤกษ์และเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีตามแบบโบราณราชประเพณีมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางพร้อมประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยและแผนอพยพ
3: นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากฝนตกหนักในจังหวัดน่านทำให้น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอปัวภูเพียงและสันติสุขจึงได้กำชับทีมพม.จังหวัดน่านเร่งลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับอำเภอปัวทีมพม.จังหวัดน่านร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้อพยพ135รายประกอบด้วยเด็ก29รายผู้สูงอายุ46รายและผู้ใหญ่และวัยแรงงาน60รายซึ่งขณะนี้ระดับน้ำลดลงแล้วผู้อพยพทยอยกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของที่เสียหายขณะที่อำเภอเมืองน่านเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดป่านันทบุรีพร้อมจัดเตรียมถุงยางชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคส่งต่อให้ผู้ประสบภัยทั้งนี้ทีมพม.จังหวัดน่านจะเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเพื่อพิจารณาเงินสงเคราะห์และสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือในเบื้องต้นส่วนกรณีชายป่วยติดเตียงเสียชีวิตภายในบ้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวพร้อมสั่งทีมพม.จังหวัดน่านลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและเร่งพิจารณาความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนติดต่อสายด่วนพม.1300ได้ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพบกเร่งจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ภาคเหนือซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
4: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าส่วนบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3บูรณาการร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดน่านเชียงใหม่และพะเยาอย่างต่อเนื่องพร้อมนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอปัวด้วยขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ขึ้นสู่พื้นที่สูงสำรวจพื้นที่และประเมินความต้องการของประชาชนรวมถึงช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังพื้นที่พักพิงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณที่ว่าการอำเภอปัวสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยส่วนบรรดาสาธารณภัยปุณณฐานบกที่33จัดชุดกำลังพลดำเนินการก่อแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุน้ำล้นตลิ่งบริเวณบ้านสัมมากรตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่34จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่บ้านหนองบัวตำบลงิมอำเภอปงจังหวัดพะเยาหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยมีน้ำท่วมสูงและเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเพื่อสำรวจสถานการณ์ประเมินความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนพร้อมให้การช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยปริญญวิทย์เกื่อมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปาส่วนภูมิภาคเร่งสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมฟื้นฟูระบบประปาทันทีหลังน้ำลด
5: นายเจเสศไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านโดยการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำป่าไหลหลากโดยกปภ.เขต9ได้ส่งมอบน้ำดื่มบรรจุขวดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ได้กำชับให้กปภ.จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าฟื้นฟูระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาทันทีที่ระดับน้ำลดลงเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างต่อเนื่องด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่าล่าสุดโรงสูบน้ำแรงต่ำหรือน้ำกว้างถูกน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถเดินเครื่องผลิตน้ำได้ขณะที่โรงสูบน้ำบ้านต้นแหลงซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้กปภ.สาขาท่าวังผาหน่วยบริการปัวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวกระทบผู้ใช้น้ำประมาณ 2,627 รายแต่กปภ.ยังคงมีน้ำสำรองในถังน้ำใสอีกประมาณ 1,000 ลูกบาทเมตรซึ่งหากกปภ.สามารถกลับมาจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติจะสามารถจ่ายน้ำเข้าสู่ระบบให้แก่ประชาชนได้ทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
7: ้ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโชฮยอนรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีใต้ในวันนี้ที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐลดระดับการซ้อมรบร่วมทางทหารกับเกาหลีใต้ถือเป็นการกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้สนับสนุนสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านและทำตามคำมั่นสัญญาด้วยการเข้าไปลงทุนในประเทศสหรัฐมูลค่าราว 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายใต้ข้อตกลงทางการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามไว้เมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันนายจองดงยองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการรวมชาติของเกาหลีใต้เชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังพยายามทำทุกวิถีทางที่นำไปสู่การพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งรวมถึงการสั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวเป็นสิ่งที่สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลเกาหลีเหนือมาเป็นเวลานานกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่า UAE ระงับการค้าและธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดกับอิหร่านอย่างไม่มีกำหนดซึ่งการตัดสินใจในครั้งนี้มีขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกระทรวงกลาโหมของ UAE เปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศตรวจพบขีปนาวุธจำนวน2ลูกที่ถูกยิงมาจากอิหร่านพร้อมให้คำมั่นว่า UAE จะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดต่อความพยายามทำลายความมั่นคงของชาติหรือการเดินเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางด้านนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาและคำนึงถึงการกระทำที่มุ่งร้ายของสหรัฐและอิสราเอลด้วย กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสิงคโปร์เริ่มบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ฉบับใหม่ซึ่งจะครอบคลุมแอปพลิเคชันส่งข้อความอาทิ Telegram WhatsApp และ WeChat โดยมีเป้าหมายควบคุมบริการทางออนไลน์ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการหลอกลวงภายในประเทศหลังพบว่าการหลอกลวงให้ลงทุนถือเป็นปัญหาหลักของแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งมิจฉาชีพจะติดต่อเหยื่อโดยใช้บัญชีที่เหยื่อไม่รู้จักเพื่อเสนอขายการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงขณะเดียวกันการซื้อขายสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อาทิ Carousel Facebook Marketplace และ Facebook Business จะต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นโดยจะมีเวลาถึงวันที่31มกราคมปี2570หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียรอบ2ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัวบารานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกตบชนะรูเบนกาเซียกับลูเซียโรลิเกตคู่มืออันดับ44ของโลกจากสเปนไป2-1เกม14-21 21-11 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างบีโมปราเซโยกับอาลียานาบีลาเทสยาคู่มืออันดับ46ของโลกจากอินโดนีเซียหรือยูชิชิโมกามิกับซากายะโฮโบระจากญี่ปุ่นด้านโอโมภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อซับเซรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ15ของโลกชนะอเล็กซานเดอร์ดันกับจูเลียแม็กเพอร์สันหลังคู่แข่งขอรีทายระหว่างเกมโดยจะไปพบศึกหนักกับเจียเจิ้นปังและเว่ยยาซินคู่มืออันดับ2ของโลกจากจีนต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโคคัพ U17 รอบชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A อัสสัมชัญยูไนเต็ดออกสตาร์ทได้ดีเก็บชัยชนะจากนครปฐมยูไนเต็ดไป5-2ขณะที่กลุ่ม C ระยอง FC คืนฟอร์มเก่งเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไป8-1และกลุ่ม D แม่โจ้ยูไนเต็ดชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาไป3-2ส่วนคู่บิ๊กแมตช์กลุ่ม B ชลบุรี FC ชนะจุดโทษทรูแบงคอกยูไนเต็ดสกอร์รวม7-5นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดกกท.พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและกรรมการเข้าร่วมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่เข้ามาแทนนายก้องศักดิ์ซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่30กันยายนนี้โดยที่ประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยมีมติเลือกนางโปรดปรานสมานมิตรให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่14โดยเป็นผู้ว่าการกกท.หญิงคนแรกของประเทศไทยซึ่งหลังจากนี้จะมีการเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำกลับเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ดกกท.อีกครั้งและจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนต่อไปนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจาก4สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยได้แก่สมาคมกีฬาทางน้ำสมาคมกีฬากรีฑาสมาคมกีฬาเรือพายและสมาคมกีฬาฟุตบอลร่วมแถลงข่าวกรณีการจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต้องการเรียกร้องให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยทบทวนเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณตามการจัดกลุ่มชนิดกีฬาที่มีศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ที่มีการใช้ระบบ AI มากำหนดเพดานงบประมาณแบบเหมารวมโดยไม่พิจารณาบริบทความจำเป็นและภาระค่าใช้จ่ายจริงของแต่ละสมาคมผ่านการพูดคุยหรือหารือกันซึ่งขณะนี้หลายสมาคมได้ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนแล้วหากยังได้งบประมาณเท่าเดิมก็

0: ประเภทซึ่งมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ปีละกว่า30ล้านบาทสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการแข่งขันตลอดจนค่าจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติจึงได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อขอทบทวนงบประมาณดังกล่าวเนื่องจากหากได้รับงบประมาณเท่านี้ก็อาจต้องพิจารณาเลิกจ้างผู้ฝึกสอนต่างชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลงานของนักกีฬาอาทิบิวภูริพลบุญสอนดาวรุ่งทีมชาติไทยในอนาคตผานิตคัดนาครายงาน
1: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัตไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวัฒน์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะนำเสนอเป็นตอนจบด้วยสำหรับความเดิมตอนที่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่กำลังเตรียมทำละครเวทีในมหาวิทยาลัยโดยพวกเขาได้หยิบประเด็นทางการเมืองมาเป็นเนื้อหาของละครเวทีนี้ค่ะเมื่อบทละครถูกส่งให้กับทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลับไม่ได้รับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีที่ดูแลนักศึกษาจึงเกิดความขัดแย้งขึ้นค่ะและเรื่องราวไม่ได้หยุดแค่ในรั้วมหาวิทยาลัยแต่ถูกขยายไปในโลกออนไลน์จนทำให้รองอธิการบดีถูกเปลี่ยนตัวเป็นรองอธิการบดีท่านใหม่เข้ามาดูแลต่อซึ่งรองอธิการบดีท่านใหม่นี้ก็ได้ให้ความเห็นในการปรับแก้บทละครเวทีของเหล่านักศึกษาค่ะสำหรับคำว่าองค์ที่3นะคะก็คือจุดคลายแม็กและบทสรุปของเรื่องราวและในเรื่องราวนี้จะมีบทสรุปอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3

ผมจะขอพูดตรงๆเลยนะชายสูงวัยถอดแว่นตาเสียงเนิบเย็นดูมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยผมไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อเป็นตรายางรับรองความชอบธรรมในสิ่งที่พวกคุณอยากจะเล่าผมมาเพราะว่าท่านอธิการบดีขอร้องให้มาต่อรองกับพวกคุณวีรกรรมที่ชมรมละครของพวกคุณทำลงไปเป็นเครื่องการันตีแล้วว่าจะไม่มีใครล้มโปรเจกต์ละครนี้ลงได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ละครของพวกคุณแสดงไปตามบทนี้ทั้งหมดมหาวิทยาลัยของพวกเราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันคำว่ามหาวิทยาลัยของพวกเราในคำพูดของท่านรองอธิการบดีคงจะหมายถึงคนแค่คนบางกลุ่มเท่านั้นผมมานั่งอยู่ตรงนี้เพื่อขอให้เราทุกคนช่วยกันประสานประโยชน์คุณจะพูดเรื่องการเมืองก็ได้นะแต่นิดหน่อยพอให้เรื่องมีรสชาติแต่อย่าถึงขนาดโจมตีตัวบุคคลที่มีอยู่จริงเพราะว่าลูกๆนักศึกษาของผมอาจเดือดร้อนหรืออาจจะมีคนไม่หวังดีฟ้องหมิ่นประมาทเป็นเรื่องใหญ่โตคุณก็รู้อยู่นะว่ายุคนี้อำนาจอยู่ในมือใครเขาจะสั่งยังไงก็ได้ท่านขู่นักศึกษาของผมเหรอครับผมกัดฟันกรอดผมจะถือว่าไม่ได้ยินประโยคที่คุณพูดเมื่อกี้เสียงเนิบเย็นยิ่งชวนให้โกรธเกรี้ยวผมก็เลยสวนกลับถ้าเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นจริงๆพวกเราผู้ใหญ่ก็ต้องปกป้องเด็กสิครับไม่ใช่ห้ามไม่ให้เขาพูดสิ่งที่คุณควรสอนก็คือต้องให้เขาพูดอย่างมีศิลปะไม่ให้ใครทำอันตรายได้ตั้งแต่แรกผมก็จะปกป้องสิ่งที่เขาอยากจะพูดผมจะอยู่ข้างนักศึกษาของผมถามนักศึกษาของคุณดูสิว่าอยากเลือกแบบไหนรองอธิการบดีหันมาทางวิทยวัฒน์วันนี้วิทยวัฒน์เขาดูเงียบผิดปกติเด็กหนุ่มมองมาทางผมก่อนที่จะพงกศีรษะรับคำอย่างง่ายดายขอพวกเราไปปรึกษากันก่อนนะครับ

พิทวัชชักแม่น้ำทั้งห้ามาอธิบายให้ผมและเพื่อนๆเชื่อตามเขาว่าทำไมต้องรับฟังคำพูดของรองอธิการบดีคนใหม่โปรเจกต์ละครที่ดำเนินไปครึ่งทางงบประมาณที่ยังรอการอนุมัติจากทางมหาวิทยาลัยที่จะมาช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายซึ่งทุกคนช่วยกันออกไปล่วงหน้าหากโครงการยังไม่ผ่านก็เท่ากับเข้าเนื้อกันหนักขึ้นการเสียดสีชื่อท่านนายกอย่างชัดเจนจนเกินไปจนเสียงจะถูกฟ้องภายหลังเสียงพึมพำของสมาชิกชมรมละครดูไม่พอใจนักแต่พลังการโน้มน้าวของวิทวัฒน์ก็ทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไปผมนั่งฟังเงียบๆพร้อมกับประเมินวิทวัฒน์ใหม่อีกครั้งผมคิดว่าแววตาเปี่ยมไฟฝันมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่เห็นในวันแรกเป็นของจริงแต่ผมก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแววตาสยบยอมต่ออำนาจที่ผมเห็นในวันนี้ก็เป็นของจริงเช่นกันอาจารย์คิดว่ายังไงครับวิทวัฒน์อาจจะมีวาทศิลป์ในการโน้มน้าวแต่อำนาจที่จะทำให้คนอื่นเชื่อฟังยังเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ผมมองลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มแต่กลับไม่มีความหมายพิเศษอื่นใดแล้วถ้าวิทวัฒน์คิดว่าเรามีเหตุผลมากพอที่จะเปลี่ยนเราก็คงต้องเปลี่ยนบทใช่เราจะปรับเนื้อหาเป็นนิทานธรรมดาแล้วก็ถอดเรื่องราวที่ผู้ใหญ่กังวลออกไปทั้งหมดสาบานได้ว่าผมมองเห็นความลิงโลดฉายออกมาจากแววตาของเด็กหนุ่มแต่เช่นเดียวกันเราจะแก้ไของค์ที่3ใหม่ทั้งหมดตอนจบเดิมเนี่ยเอาไปปรับใส่ในองค์ที่2แล้วก็ส่งให้ท่านรองอธิการบดีอ่านแค่นั้นองค์ที่3เราจะฝึกซ้อมโดยไม่ให้ใครรู้แล้วก็ใช้ในวันแสดงจริงเพียงครั้งเดียวทุกคนต่างกังขาแล้วก็มองหน้ากันไปมาผมอธิบายเพิ่มเติมว่าองค์ที่3จะมีอะไรบ้างเพื่อรักษาแก่นเรื่องเดิมเอาไว้ถกเถียงแล้วก็เสนอความคิดเห็นกันสักพักสีหน้าของทุกคนก็ดูพอใจเสมือนเป็นฉันทามติปิดการประชุมแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานต่อเว้นแต่วิทวัฒน์ที่ยังดูขุ่นเคืองอยู่บ้างเมื่อไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการทั้งหมด

ว่าที่ละครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดจะเดินทางมาถึงการแสดงในองค์ที่3ช่วงยาวนานและผ่านเรื่องราวมากมายเหลือเกินหลังจากวันนั้นมิทวัฒน์ก็ยังช่วยขับเคลื่อนชมรมตามปกติทั้งแสดงนำและกำกับเองโดยไม่เหลือร่องรอยความไม่พอใจใดๆวันนี้เขากำลังลดแล่นอยู่บนเวทีแสดงเป็นตัวละครเอกอย่างสมบทบาทกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ท่านรอดีมารับชมละครในวันซ้อมใหญ่อันที่จริงคนเรียกว่ามาตรวจสอบว่าละครมีอะไรผิดปกติจากบทที่อ่านหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่เขาได้ดูเป็นเพียงองค์ที่1และ2เท่านั้นสีหน้าผ่อนคลายที่เห็นขณะนี้คงเพราะคิดว่าเป็นฉากสุดท้ายของเรื่องราวแล้วตามที่เคยได้ดูมาเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งปกครองบ้านเมืองด้วยความร่มเย็นมาตลอดทว่าเมื่อเกิดสงครามเจ้าชายต้องเก็บภาษีเพื่อนำไปใช้ในการรบกับข้าศึกการเก็บภาษีก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าชายเข้มงวดกับการเก็บภาษีและการเกณฑ์กำลังพลเพราะว่าอยากให้สงครามจบโดยเร็วโดยไม่เคยรู้ว่าชีวิตที่ลำบากของชาวบ้านเป็นอย่างไรทำให้ประชาชนไม่พอใจนายพลสบโอกาสจึงเป่าประกาศว่าเจ้าชายเป็นคนทุจริตใช้ภาษีของประชาชนไปเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องตนเองร่ำรวยขึ้นไม่สนใจความทุกข์ยากของประชาชนทำให้สงครามไม่ยุติเสียทีด้วยแรงหนุนของประชาชนทำให้นายพลยึดอำนาจจากเจ้าชายได้สำเร็จแต่ทว่านายพลกลับเป็นผู้ปกครองที่เลวร้ายยิ่งกว่าเจ้าชายขูดรีดภาษีจากประชาชนอย่างโหดเหี้ยมใครวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าแสดงตัวต่อต้านก็จับขังคุกทั้งหมดทางฝั่งเจ้าชายเมื่อถูกแย่งชิงอำนาจก็ต้องปลอมตัวเป็นเจ้าค่อมออกช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมกับเสาะหาข้อมูลของดาบวิเศษที่จะปราบข้าศึกและสยบในพลคลั่งอำนาจเมื่อได้รับความไว้วางใจมากพอประชาชนจึงบอกทางลับเพื่อไปหาฤาษีผู้เก็บดาบวิเศษไว้ฤาษีมอบดาบวิเศษให้แก่เจ้าชายผู้ซึ่งผ่านการขัดเกลาจากบททดสอบมามากมายแล้วเขาก็เดินทางกลับไปปราบในพลผู้ช่อฉนพร้อมกับยุติสงครามจากภายนอกเจ้าชายกลับมาครองบัลลังก์กลายเป็นผู้ที่เห็นอกเห็นใจประชาชนมากขึ้นสุดท้ายจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นก็คือเรื่องราวที่ฝึกซ้อมให้ท่านรองอธิการบดีดูในวันซ้อมใหญ่แต่ไม่ใช่วันแสดงจริง

องค์ที่สามของบทจริงเริ่มขึ้นเจ้าชายได้รับดาบวิเศษจากฤาษีจึงเดินทางกลับมาเพื่อทวงบัลลังก์และก็พบว่าแท้จริงแล้วข้าศึกที่มาโจมตีเมืองก็คือคนของนายพลที่วางแผนจะฮุบอำนาจตั้งแต่แรกส่วนนายพลรู้อยู่แล้วว่าเจ้าชายออกมาตามหาดาบวิเศษเพื่อมาปราบตนเองก่อนหน้านี้เขาจึงทำพิธีบูชายัญเพื่อขอพรจากพระเจ้าว่าขอให้ตนเองไม่ได้รับอันตรายจากอาวุธวิเศษใดๆแล้วก็ไม่พ่ายแพ้กับชนชั้นสูงเจ้าชายจึงสู้กับนายพลไม่ได้และก็เกือบหนีไม่รอดเจ้าชายประกาศทิ้งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดแล้วแสดงตัวในนามจุกค่อมขวัญใจของประชาชนคนนั้นเจ้าชายในฐานะคนธรรมดารวบรวมประชาชนที่ต้องการปลดแอกจากอำนาจมืดของนายพลเขาต่อสู้กับกองทหารโดยไม่ต้องพึ่งอาวุธวิเศษใดๆจนนายพลพ่ายแพ้ไปเมื่ออำนาจของนายพลชั่วร้ายหายไปเจ้าชายก็ประสงค์จะวางมือให้ประชาชนได้คัดเลือกผู้ปกครองเองแต่ประชาชนก็ยังคงเลือกให้เจ้าชายกลับมาปกครองเมืองเพราะได้พิสูจน์ตนเองแล้วว่าเป็นผู้นำที่ดีเจ้าชายจึงกลับมาครองอำนาจอย่างภาคภูมิอำนาจที่แท้จริงจะต้องมาจากการต่อสู้ของประชาชนคนธรรมดาไม่ใช่จากผู้พิเศษหรือว่าอำนาจพิเศษอื่นใดแก่นเรื่องที่ตั้งใจแต่แรกยังคงรักษาเอาไว้ได้ผมสูดลมหายใจเต็มปอดความรู้สึกทั้งโล่งใจและก็ภาคภูมิใจต่างผสมปนเปท่ามกลางฉากสุดท้ายของการแสดงที่นั่งข้างเวทีมีข้อได้เปรียบตรงที่มองเห็นทั้งบนเวทีและก็ทางฝั่งผู้ชมผมมองไปยังท่านรองอธิการบดีเป็นระยะช่วงแรกขององค์ที่สามเขาดูตึงเครียดขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ผ่อนคลายลงอย่างรวดเร็วไม่นานก็หันไปคุยกับหัวหน้าภาควิชาด้วยสีหน้าตื่นเต้นระคนสงสัยเสียงหัวเราะเบาๆแล้วก็รอยยิ้มอิ่มบุญยังคงประดับอยู่บนใบหน้าไม่เสื่อมคลายฉากสุดท้ายจบลงนักแสดงทุกคนออกมาโค้งคำนับใบหน้าของเจ้าชายหรือว่าวิทวัฒน์ฉายแววความสุขและก็ความภูมิใจออกมาอย่างเต็มที่รองอธิการบดีส่งรอยยิ้มเมตตาให้นักแสดงยืนปรบมือดังสนั่นยาวนานตัวละครในเรื่องนี้ต่างเล่นกันไปอย่างสมบทบาทแล้วก็จบเรื่องราวของตนเองลงไปเหลือเพียงแต่ผู้เล่าเรื่องอย่างผมเท่านั้นที่ไม่รู้ว่าชะตากรรมของตนเองจะจบลงอย่างไรหลังจากวันนี้สิ่งเดียวที่ผมรู้ก็คือผมทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่แล้วทุกสิ่งที่ลงแรงไปจะไม่มีวันสูญเปล่า

0: ละครดีนะท่านอธิการบดีฝากชื่นชมเราพบกันอีกครั้งในวันรายงานผลโครงการละครกระแสในโลกออนไลน์ก็โด่งดังไม่น้อยเป็นหน้าเป็นตาให้กับมหาวิทยาลัยอย่างดีทีเดียวเลยล่ะขอบคุณครับแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องยกความดีความชอบให้กับเด็กๆนะครับเพราะว่าพวกเขาคิดโครงการวางแผนงานประชาสัมพันธ์เขียนบทแล้วก็คัดเลือกนักแสดงกำกับการแสดงแม้แต่การจัดการหาสถานที่แสดงละครพวกเขาก็ทำเองทั้งหมดครับความภาคภูมิใจในตัวเองที่หวนกลับมาทำให้ผมพูดได้เต็มเสียงกว่าทุกครั้งเว้นแต่ช่วงสุดท้ายนั่นใช่ไหมล่ะผมเงียบไปแต่คิดว่าเขาก็คงรู้ความหมายภาษาละครเรียกอะไรนะองค์ที่สามใช่ไหมถ้าเป็นเมื่อหลายสิบปีก่อนผมก็ชอบนะอุดมการบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่อำนาจเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงแต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมกลับชอบอุดมการที่จับต้องได้แบบเจ้าเด็กวิทยวัฒน์นั่นมากกว่าผมก็หมวดคิ้วท่านหมายความว่ายังไงคุณรู้ไหมว่าวิทยวัฒน์น่ะเป็นลูกใครท่านรองอธิการบดีเอ่ยชื่อนักการเมืองท้องถิ่นคนหนึ่งนักการเมืองน้ำดีที่ประกาศต่อต้านการรัฐประหารมาตั้งแต่ต้นจึงเป็นขวัญใจของคนท้องถิ่นนี้เมื่อมีการเลือกตั้งจึงได้คะแนนเสียงชนะฝ่ายตรงข้ามอย่างขาดลอยปัจจุบันอยู่ฝ่ายค้านเป็นหนึ่งในดาวสภาที่ทำหน้าที่อย่างแข็งขันผมไม่เห็นว่าการเป็นลูกชายของนักการเมืองคนนี้จะมีปัญหาอะไรพ่อของเขาก็แสดงเจตนาต่อต้านอำนาจยุติธรรมไม่ต่างกันลูกไม้หนุ่มคนนี้หล่นไม่ไกลต้นใช่ๆลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นท่านรองอธิการบดีหัวร้อนเนิบเดือนหน้าจะมีการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปีลำพังเสียงของรัฐบาลไม่พอชนะเด็ดขาดหรอกนายคนนี้แหละที่จะเป็นหนึ่งในสิบคนที่จะลงคะแนนให้ฝ่ายรัฐบาลเขาซื้อตัวกันไว้แล้วด้วยเงินมหาศาลกับผลประโยชน์ในท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยจะเป็นสสงูเห่างั้นเหรอผมยังคงเชื่อมโยงไม่ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเด็กวิทยวัฒน์ด้วยล่ะครับการตัดสินใจเป็นงูเห่าอาจจะทำให้เสียคะแนนเสียงในถิ่นตัวเองไปเกินครึ่งแต่อายุแกก็ไม่น้อยแล้วคงคิดว่าถ้าหักหลังพักแลกกับเงินทุนเพื่อผลักดันลูกมาเป็นตัวแทนก็ถือว่าคุ้มอีกไม่นานเดี๋ยวคุณก็จะเห็นละครน้ำเน่าตัดพ่อตัดลูกเรื่องใหม่จากนี้วิทยวัฒน์ก็น่าจะสวมบทบาทคนหนุ่มไฟแรงต่อต้านพ่อผู้สยบต่ออำนาจเผด็จการขณะเดียวกันก็ใช้เงินทุนจากพ่อเพื่อสร้างฐานเสียงของตัวเองขึ้นใหม่น่าสนุกดีใช่ไหมเสียงนับเย็นกรูหัวเราะวิทวัฒน์น่ะใกล้จะเรียนจบแล้วผลงานในฐานะประธานสโมสรนักศึกษาก็มีไม่น้อยที่เขาต้องการคือฐานเสียงของคนรุ่นใหม่เขาก็เลยต้องทำกิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับในหมู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในโลกออนไลน์อะไรของเขานั่นน่ะคุณตามผมทันไหมหน้าพระโพธิสัตว์ยิ้มเยาะเขาไม่ได้อยู่ชมรมละครเพราะรักละครไม่ได้ทำละครการเมืองเพราะว่ารักประชาธิปไตยเขาก็แค่ต้องการสื่อที่เข้าถึงง่ายสักอย่างหนึ่งไปต่อยอดชื่อเสียงว่าอยู่ข้างเดียวกับกระแสของคนรุ่นใหม่ผมนิ่งงันไปสักพักท่านรู้เรื่องนี้ทั้งหมดนี้ได้ยังไงเราต่างก็เป็นเบี้ยในกระดานของเด็กหนุ่มคนนี้กันทั้งนั้นแหละคุณลองย้อนคิดดูก็แล้วกันทำไมบทละครตอนแรกถึงรุนแรงเอ่ยถึงชื่อท่านนายกอย่างตรงไปตรงมาแล้วพอผมอยากปรับให้มันเบาลงเขากลับไม่ได้โต้แย้งผมเลยแม้แต่น้อยเขาเกรงใจผมงั้นเหรอเปล่าเลยเพราะว่าเขาได้คลิปขี้ข้าเผด็จการที่เขาต้องการเลิกต่างหากล่ะการปรับตามคำแนะนำของผมยิ่งทำให้เขาไม่ต้องมาตามล้างตามเช็ดปัญหาที่อาจจะตามมาทีหลังวิทยวัฒน์รู้จักรองสมพงษ์ดีเขารู้ว่าทำแบบไหนที่ไอ้ขี้ข้าหน้าโง่อย่างสมพงษ์น่ะจะเต้นผางจะมีทางไหนที่ได้ประกาศตัวว่าอยู่ข้างประชาธิปไตยแล้วก็ทำให้ละครของมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดโด่งดังจนได้ออกโทรทัศน์หากไม่ใช่การได้พื้นที่ข่าวทำนองนี้ส่วนไอ้บ้าสมพงษ์ก็คือเบี้ยตัวแรกที่กระเด็นไปจากกระดานเพราะว่าความโง่ของมันเองก่อนที่ผมจะเรียกคุณมาพบวันนั้นวิทยวัฒน์แอบมาคุยกับผมก่อนแล้วผมรู้จักวิทยวัฒน์มาตั้งแต่อ้อนแต่ออกรู้ดีว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วก็ต้องการอะไรสิ่งที่ผมพูดวันนั้นถ้าผมไม่พูดวิทวัฒน์ก็คงหาวิธีพูดโน้มน้าวพวกคุณเองแต่ผมเลือกพูดดีกว่าเพื่อแสดงตัวว่าอยู่ข้างเขา จะได้ไม่โดนพลังออนไลน์อะไรนั่นน่ะเขี่ยผมตกเก้าอี้ตามไอ้สมพงษ์ไปอีกคนน่าตลกดีนะอายุปูนี้แล้วยังต้องมาเล่นตามเกมของเด็กๆแต่ผมก็ต้องขอบคุณเขานะก็ไม่ใช่เพราะว่าการเล่นตามแผนของเขาหรอกเหรอที่ทำให้ผมได้ตำแหน่งบริหารก่อนจะเกษียณชายสูงวัยเหม่อมองไปนอกหน้าต่างที่ผมชื่นชมองค์ที่สามของคุณนั่นน่ะผมพูดจริงๆอย่างน้อยคุณก็ไม่ยอมเดินตามเกมของวิทวัฒน์ไปซะทุกอย่างเจ้าชายวิทวัฒน์ตัวแทนของประชาชนงั้นเหรอรองอธิการบดียิ้มเยือกเย็นหัวเราะเบาๆเข้าใจคิดดีนะแล้วก็บางทีแบบนี้อาจจะดีกว่าสำหรับตัววิทวัฒน์ในอนาคตก็ได้เขาจึงไม่ได้มาต่อรองอะไรกับผมอีกโลกแห่งอุดมการณ์ที่คุณอยากจะเล่าความฝันของหนุ่มสาวอำนาจเป็นของประชาชนคุณรู้ไหมผมอ่านเรื่องทำนองนี้มาตั้งแต่หนุ่มๆจนเป็นด็อกเตอร์หัวงอกแล้วผมไม่เคยเห็นโลกเปลี่ยนไปเลยไม่ว่าพวกคุณจะเล่าความฝันลมๆแรงๆพันนี้ออกมามากมายแค่ไหนแต่การเมืองบ้านเราก็ยังคงวนเวียนอยู่แค่องค์ที่สองผู้ปกครองจอมช่อชนถูกขับไล่แล้วเราก็สอหาผู้ปกครองคนใหม่ที่ช่อชนกว่าเดิมมาขับไล่ใหม่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปหน้าเรื่อยไปพ่อของวิทวัฒน์เป็นงูเห่าหักหลังประชาชนลูกชายบีบน้ำตาแซงว่าเกลียดพ่อแล้วก็ขึ้นครองอำนาจแทนผมนึกถึงองค์ที่สามชัยชนะของประชาชนงั้นหรอนึกย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันปฐมนิเทศละครประจำปีนึกถึงความฮึกเหิมของสมาชิกชมรมละครเมื่อรู้ว่าเรากำลังจะทำอะไรแท้ที่จริงแล้วละครการเมืองเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากทำหรือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนหลงคิดว่าอยากทำเพราะว่าวิทวัฒน์อยากทำกันแน่คุณรู้ไหมบางครั้งความจริงก็ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนเกินจริงพวกคุณจึงเขียนได้แต่ความฝันไม่เคยได้เขียนความจริงกันเลยอย่างที่เขาบอกว่าผู้ชนะเขียนประวัติศาสตร์ผู้แพ้เขียนวรรณกรรมชายสูงวัยถอนหายใจผมขอเตือนอย่างหนึ่งนะการไม่ยอมเดินตามเกมของเด็กหนุ่มคนนั้นทั้งหมดผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะมีอะไรตามมาบ้างอย่าลืมว่าฝั่งอาจารย์สมพงษ์แล้วก็พรรคพวกยังคงมีเขี้ยวเล็บแล้วก็เจ็บแค้นคนทำละครอยู่สัญญาอาจารย์หนึ่งปีพอจบลงแล้วจะมีคนกลั่นแกล้งไม่ยอมต่อสัญญาไหมและเท่าที่ผมรู้วุฒิการศึกษาของคุณก็ยังไม่ตรงสายมากนักผมชื่นชมคุณก็จริงแต่ก็เป็นคนละเรื่องกับการเสี่ยงสอดมือเข้าไปช่วยโดยไม่ได้อะไรเลยก็คงต้องขึ้นอยู่กับบรรดาคนที่เล่นเกมในกระดานนี้ยังเห็นว่าคุณเนี่ยมีคุณค่าสำหรับเขาอยู่หรือเปล่าที่นั่งข้างเวทีที่ผมเคยคิดว่าพิเศษวันนี้กลับเหลือเพียงความรู้สึกเปล่าวงโปสเตอร์ละครที่ติดอยู่หน้าประตูหอประชุมซึ่งทำให้หัวใจพองโตทุกครั้งที่เหลือบมองกลับกลายเป็นรสขมอึงอนอยู่ในอกความภาคภูมิใจที่เคยกลับมาฟื้นคืนชีพดุจวิหกอมตะตอนนี้กลับไม่เหลือแม้แต่เท่าทันผมเคยคิดว่าตนเองคงมีความสำคัญอยู่บ้างในฐานะผู้ขับเคลื่อนบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นบนเวทีนั้นทว่าผมเพิ่งรู้ความจริงว่าผมยืนอยู่บนเวทีตลอดมาส่วนบทบาทที่ได้รับก็คือตัวประกอบที่ไม่มีผลอะไรกับเรื่องนี้เลยผมไม่จำเป็นต้องอยู่ในเรื่องนี้ด้วยซ้ำเสียงเคาะประตูดังขึ้นใบหน้าของเด็กหนุ่มที่คุ้นเคยโผล่เข้ามานึกแล้วว่าอาจารย์ต้องอยู่ที่นี่น้ำเสียงนั้นยังคงนุ่มละมุนรื่นหูชวนหลงไหลเปี่ยมด้วยความมั่นใจไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์สะดวกไหมครับผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของละครเรื่องต่อไปของชมรมของเราชมรมของเราอย่างนั้นเหรอผมพยักหน้ามองมิทวัฒน์ที่กำลังเดินขึ้นมาบนเวทีลึกลงไปในแววตาของเด็กหนุ่มที่ผมเห็นวันนี้ยังคงไม่มีความหมายเป็นพิเศษหรือที่จริงแล้วผมก็แค่อ่านความในใจของเขาไม่ออกเท่านั้นมีก็แต่เพียงรอยยิ้มของเขาที่ผมรู้ว่านั่นก็คือรอยยิ้มของตัวละครที่ผมจะไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของเขาได้อีกต่อไป
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าองค์ที่3ผ ผลงานประพันธ์โดยคุณวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องเหล่านี้ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมวลน้ำพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอภูเพียงบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและการบริหารจัดการเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอปัวจังหวัดน่านร่วมกับผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านส่งผลกระทบพื้นที่4อำเภอ21ตำบล72หมู่บ้านและมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน1รายมวลน้ำกำลังเคลื่อนตัวไปยังอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงเทศบาลเมืองน่านได้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงแล้วกระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายปกครองสั่งการให้เร่งลงพื้นที่เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเส้นทางน้ำมายังศูนย์พักพิงล่วงหน้าพร้อมเร่งรัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ระบบไฟฟ้าจากเหตุเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มโดยให้จัดส่งรถปั่นไฟสำรองเน้นจ่ายไฟให้โรงพยาบาลและศูนย์อพยพเป็นลำดับแรกชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านแจ้งเตือนประชาชนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหลังคาดการระดับน้ำน่านจะเพิ่มสูงในคืนนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่านคาดการว่าเวลาประมาณ2นาฬิกาของวันที่20สิงหาคมนี้ระดับน้ำน่านณจุด N1 สำนักงานป่าไม้จังหวัดน่านจะสูงสุดที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรจึงขอให้ประชาชนอำเภอเมืองตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดู่ใต้และเขตเทศบาลทั้งหมดอำเภอภูเพียงตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพเคลื่อนย้ายประชาชนและยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันที รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงก็ระดับน้ำเพิ่มสูงคืนนี้ย้ำทุกฝ่ายให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านผู้บัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นประกอบกับคาดว่าระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยืนยันเที่ยวบินน่านยังให้บริการตามปกติพร้อมได้นำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเส้นทางบางพื้นที
7: ่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทแจ้งการเดินทางทางอากาศที่จังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยยืนยันว่าท่าอากาศยานน่านนครยังคงเปิดให้บริการตามปกติและเที่ยวบินทุกสายการบินยังทำการบินได้ตามตารางส่วนเส้นทางคมนาคมทางถนนเข้าสู่สนามบินมีน้ำท่วมขังและมีข้อจำกัดในบางจุดจึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสภาพการจราจรและเผื่อเวลาเดินทางมายังสนามบินมากกว่าปกติเนื่องจากสภาพอากาศเช่นฝนตกหนักทัศนวิสัยต่ำเหลลมกระโชกแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยจนอาจทำให้เที่ยวบินล่าช้าเปลี่ยนแปลงเส้นทางหรือยกเลิกได้จึงขอให้ผู้ที่มีแผนเดินทางในระยะนี้ติดตามข่าวสารจากสายการบินอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะรายการสาระสารพันพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเชนันแก้วกล่ำค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันพุธแล้วก็ในสำหรับในวันอื่นๆนะคะเราก็ยังมีผู้ดำเนินการที่สลับสับเปลี่ยนกันมาค่ะพร้อมที่จะมามอบสาระเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆให้กับท่านฟังได้รับฟังกันมีเรื่องราวค่ะวันนี้ในช่วงแรกจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการออกประกาศเตือนค่ะว่าประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันนี้ถึง21สิงหาคม2569ก็มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศออกมานะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งอย่างที่ได้นำเรียนไปมีผลกระทบกันในช่วงวันนี้ถึง21สิงหาคม2569ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านของทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็หอกให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและบริเวณพื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่ระหว่างนะคะวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูง3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูง2เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฉะนั้นค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและที่สำคัญค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างมาระวังก็ขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะ023994012-3และที่สำคัญ1182ค่ะเบอร์นี้เป็นสายด่วนที่สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง1182กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับนะคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงแรกค่ะเป็นเรื่องจากทางกสทช.ก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลผู้ที่ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายในวันที่30สิงหาคม2569นี้โดยทางด้านของนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการโดยรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันในนามของกสทช.มีการเปิดเผยค่ะว่าทางสำนักงานกสทช.ก็ได้มีการประกาศนะคะเรื่องของมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเมื่อวันที่29สิงหาคม2568โดยมีการกำหนดค่ะให้ผู้ที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีหน้าที่ต้องปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30สิงหาคม2569ทางสำนักงานกสทช.ค่ะก็ขอความร่วมมือ
ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ร่วมดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นกำหนดภายในวันที่30สิงหาคม2569โดยหากประชาชนได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านช่องทางข้อความสั้นหรือว่า SMS หรือว่าช่องทางอื่นๆของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ได้รับแจ้งหากมีข้อกังวลหรือว่าสงสัยก็ขอให้สอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเจ้าของเครือข่ายโดยการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเรื่องการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการสำหรับเรื่องของประกาศมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของกสทช.นี้ถือเป็นข้อกำหนดค่ะแล้วแนวทางควบคุมผู้ให้บริการโทรคมนาคมและเครือข่ายของมือถือเพื่อคัดกรองระงับและป้องกันการใช้เบอร์โทรศัพท์ของข้อความ SMS หลอกลวงประชาชนและนะคะก็ยังเป็นอีกส่วนหนึ่งค่ะที่จะจำกัดการใช้ซิมผีและอุปกรณ์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดอย่างเช่นผู้ให้บริการนั้นต้องการที่จะคัดกรองเบอร์โทรศัพท์ที่มีพฤติกรรมโทรออกผิดปกติถี่หรือว่าใช้เป็นพื้นที่แปลกอันนี้เพื่อเป็นการระงับการใช้งานโดยทันทีแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบเรื่องของการลงทะเบียนซิมโดยกำหนดให้ผู้ให้บริการเร่งตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนซิมการ์ดที่เป็นทั้งเก่าแล้วก็ทั้งใหม่ให้เป็นปัจจุบันได้โดยทันทีค่ะนี่คือเรื่องราวค่ะในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้เราพักฟังเพลงเพราะๆค่ะเป็นบทเพลงจากนักดนตรีของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เช่นเคยค่ะตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

มีเพลงเพราะๆมาฝากกันเช่นเคยค่ะเป็นบทเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็มาฝากกับท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้ช่วงที่2กับสาระสารพันมีเรื่องราวของความหวานโอ้โหพอพูดถึงความหวานแล้วเดี๋ยวนี้การบริโภคเรื่องของความหวานทั้งขนมแล้วก็เรื่องของเครื่องดื่มต่างๆแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารสชาตินั้นอร่อยมากๆเลยบางคนบอกว่าเครียดแล้วพอเจอขนมที่มีรสชาติหวานหรือว่าขนมที่มีรสชาติที่หวานโอ้โหอร่อยเหลือเกินและทำให้คลายเครียดได้นะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณรู้หรือไม่ว่าความหวานทำร้ายสุขภาพของเด็กๆได้ด้วยเพราะเราก็จะมีความเชื่อกันว่าโอ๊ยเป็นเด็กไม่เป็นไรหรอกทานได้นะแล้วก็ทานไปเถอะเพราะว่ายังเด็กอยู่ร่างกายสามารถที่จะขับเคลื่อนการเผาผลาญได้ดีกว่าคนที่มีอายุมากแล้วถ้ามีความคิดแบบนี้เรามาฟังกันทางนี้นะคะเขาบอกว่าอย่าปล่อยให้ความหวานทำร้ายสุขภาพของลูกโอ้โหเป็นยังไงนะคะเด็กที่ได้รับน้ำตาลมากกว่าความจำเป็นอาจเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคอ้วนฟันผุสมาธิที่ลดลงภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตก็คือความดันเบาหวานไขมันนี่นะคะไม่ติดต่อเรื้อรังถามว่าอ้าวแล้วปริมาณน้ำตาลที่เราจะสามารถให้ลูกๆเราได้รับประทานได้ต่อวันล่ะมาฟังกันทางนี้นี่คือข้อมูลของปริมาณน้ำตาลค่ะที่แนะนำกันต่อวันเด็กที่มีอายุ6ถึง13ปีไม่ควรเกิน16กรัมต่อวัน16กรัมต่อวันนี้เท่ากับ4ช้อนชาเราสามารถวัดปริมาณกันง่ายๆค่ะแล้วสำหรับวัยรุ่นอายุ14ถึง25ปีอันนี้เขาบอกว่าปริมาณน้ำตาลที่แนะนำต่อวันก็คือไม่เกิน24กรัมต่อวันเท่ากับ6ช้อนชาค่ะแล้วสำหรับวัยทำงานล่ะ25ถึง60ปีฟังทางนี้เลยเพราะว่ากรุ๊ปนี้นั่งทำงานกันเหนื่อยอุ้ยอยากทานของหวานนะวัยทำงานอายุระหว่าง25ถึง60ปีไม่ควรที่จะบริโภคน้ำตาลต่อวันเนี่ยจะต้องไม่เกิน16กรัมต่อวันเท่ากับเท่าไหร่อ่ะ4ช้อนชา4ช้อนชานะท่านผู้ฟังนะคะผู้ที่ใช้พลังงานมากผู้ที่ใช้พลังงานมากยังไงละต่อวันโอ้การแบกหามผู้ที่ใช้แรงงานต่อวันเยอะทำงานต้องใช้งานอย่างเช่นขอยกตัวอย่างผู้ที่เป็นทำงานในอาชีพสายกรรมกรนะก็เขาใช้แรงงานเยอะจริงๆนะคะอันนี้ไม่เกิน32กรัมต่อวันหรือว่า8ช้อนชานะคะมาถึงผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปอันนี้เขาบอกว่าไม่ควรเกิน16กรัมต่อวัน4ช้อนชาฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยถ้าถามว่า4ช้อนชาเวลาเราทานสมมุติเนี่ยมันนี้มาถึงเราทานกาแฟไปแล้วกาแฟเขาใช้น้ำตาลเท่ากับเท่าไหร่กี่ช้อนชาเราต้องคำนวณตัวเราเองนะแล้วถ้าวันหนึ่งเราทานเครื่องดื่มวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วเราเกินแล้วนะแล้วเวลาเราไปทานอาหารอย่างอื่นไปทานข้าวแกงไปทานก๋วยเตี๋ยวหรือไปทานอาหารจานเดียวเขาใส่อยู่แล้วนะคะน้ำตาลต่อวันฉะนั้นวันหนึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเกินในช่วงของอายุของตัวเองเกิน4ช้อนชาอยู่แล้วถามว่าเราควบคุมตัวเองได้ไหมว่าวันหนึ่งเราไม่ควรที่จะรับประทานน้ำตาลเกิน4ช้อนชาต่อวันเราควบคุมได้นะในเรื่องของการทานอาหารก็คือเลือกทานอาหารมากขึ้นทานอาหารที่ต้มเนี่ยแหละนะแล้วก็ต้องดูควบคุมเรื่องของการใส่ปริมาณน้ำตาลด้วยคือวันนึงเนี่ยถามว่าก็ไม่ได้เอาตัวของตัวดิฉันเองเนี่ยเป็นเกณฑ์หรอกนะก็พยายามฝึกตัวเองในเรื่องของการที่รับประทานน้ำตาลเหมือนกันเพราะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในภาวะของโรคติดต่อเรื้อรังณปัจจุบันนะก็ต้องควบคุมเรื่องของทานน้ำตาลสมัยที่เป็นใหม่ๆเนี่ยโอ้โหไปหาคุณหมอทีไรก็จะตรวจพบเจอปริมาณของน้ำตาลเนี่ยเกินค่ากว่ามาตรฐานทุกครั้งก็จะได้ทานยาเพิ่มกันตลอดเวลาตอนนี้มามองถึงตัวเองว่าโอ้แล้วถ้าเราจะปล่อยให้เป็นแบบนี้สุขภาพ
คือมันมีผลต่อสุขภาพของตัวเราเองท่านผู้ฟังเราจะรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะทำไมเราตื่นนอนมาแล้วเรารู้สึกไม่สดชื่นเรารู้สึกเราง่วงเอ๊ะทำไมเราง่วงตลอดเวลาทำไมแขนขาเรารู้สึกมันบวมๆเอ๊ะทำไมเราไม่สดชื่นเลยไม่กระปี้กระเป๋าเราทั้งที่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิดร่างกายที่สดชื่นเนี่ยเพื่อที่เราจะได้ทำงานทำนู่นทำนี่ไปพอเรามาปรับเรื่องของอาหารการกินนะอย่างแต่ทานทุกมื้อนะคะแต่ว่าเรื่องของปริมาณเราลดน้อยลงทานอาหารอย่างช้าเพราะอะไรที่เราต้องทานอาหารทุกมื้อเพราะว่าต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งก็เช้าเนี่ยทานข้าวก็ไม่ถึงทัพพีท่านผู้ฟังแล้วก็ทานอาหารเป็นกับเนี่ยอาจจะเป็นต้มนะเป็นต้มจืดอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังนะฮะก็ทานเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้มีอาหารเข้าไปแล้วก็ทานยาอย่างเรื่องของการลดหลั่นของอาหารในแต่ละวันของเรากลางวันเราก็อาจจะเป็นอาเกทานสลัดอะไรอย่างงี้นี่คือวิธีการในการรับประทานเย็นบางทีก็ไม่ทานเลยนะสำหรับตัวดิฉันเย็นก็ไม่ทานหรือไม่นั้นก็อาจจะมีทานผักทานผลไม้ที่ไม่มีรสหวานที่ผู้ที่เป็นเบาหวานสามารถที่จะรับประทานผลไม้นั้นๆได้ก็ต้องดูร่างกายของเองในลดหลั่นกันไปแต่ละวันใน1สัปดาห์เราอาจจะมีวันที่เราอาจจะไปสังสรรค์หรือว่าไปทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อนเราสามารถทานได้นะกับอาหารที่ปกติกับการที่เราจะต้องมีมื้อหนึ่งที่เราอาจจะต้องไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้เราทานได้เขาเรียกว่าเป็นมื้อพิเศษใน1สัปดาห์ของเราหรือช่วงเวลาหนึ่งเราสามารถทานได้ไม่ใช่ว่าเราจะต้องอดตลอดเวลาแต่ว่าช่วงที่เราอาจจะทำงานในช่วงระหว่างสัปดาห์ที่เราสามารถจะควบคุมได้เราก็สามารถควบคุมได้ท่านผู้ฟังนะฮะอันนี้ก็มาแชร์เรียกว่าแชร์ต่อการถามว่าสุขภาพดีขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นยาคุณหมอก็ปรับลดลงนะฮะหลายอย่างก็ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญมันออกกำลังกายนะท่านผู้ฟังถือว่าดีแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าออกเยอะจนร่างกายไม่สามารถรับไหวและออกพอที่ร่างกายของเรารับไหวเพราะว่าร่างกายของแต่ละคนเนี่ยความเขาเรียกว่าสมรรถนะเรื่องของการออกกำลังกายต่างกันอยู่แล้วนะเราก็ออกพอที่เราสามารถรับไหวและสามารถที่จะออกได้ทุกวันดีกว่าบางคนคือเคยออกเหมือนกันท่านฟังออกโอ้วันนี้ออกเยอะเลยรู้สึกภาคภูมิใจมากโอ้วันนี้ฉันออกกำลังกายเยอะเหงื่อเยอะแต่พอมาอีกวันนึงไม่สามารถออกได้เพราะว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เพลียมากรู้จนแบบว่าแล้วต้องเหมือนพอออกวันนึงแล้วต้องหยุดไป 2-3 วันเพราะร่างกายเกิดความรับไม่ไหวมันก็เลยทำให้เกิดความต่อเนื่องของการออกกำลังกายมันก็เลยไม่ได้ผลอะไรนะอันนี้เราก็คือแนะนำว่าเราสามารถออกได้ทุกวันออกแต่ความพอดีที่เราสามารถจะทำให้การออกกำลังกายของเราต่อเนื่องได้ทุกๆวันให้เกิดความสม่ำเสมอแล้วมันก็จะเกิดผลให้กับร่างกายของเราได้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นแบบนั้นจะดีกว่านะคะอ่ะนี่คือในช่วงที่2ค่ะกับสาระสารพันในวันนี้เราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายค่ะกับสารสารพันมาดูเรื่องของทันตแพทย์เขามีการจ่ายกัญชาแล้วก็ลงนามในใบสั่งล่วงหน้าและปรากฏว่าไม่ตรวจวินิจฉัยอันนี้เขาบอกว่าผิด4กฎหมายสำคัญหากตรวจพบถูกดำเนินการตามกฎหมายก็คือนะคะในเรื่องนี้ทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าอย่างต่อเนื่องที่จะยกระดับควบคุมและรวมถึงเรื่องของการเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568เตือนค่ะทันตแพทย์ให้ระมัดระวังเรื่องการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมก็คือกัญชาตามแบบพม.33คือต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพท.33โดยลงนามใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาล่วงหน้าโดยมิให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางด้านของท่านรองโฆษกนะคะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวนะคะว่ากรณีก็คือทันตแพทย์เนี่ยลงนามสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมแล้วก็กฎหมายอื่นๆดังนี้ค่ะ 1. พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยพุทธศักราช2542ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมในข้อที่2ค่ะประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2564ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของสารสกัดกัญชาและที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภท5 3ค่ะพ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมพุทธศักราช2537ฉบับนี้คุ้มครองในเรื่องของจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์4ค่ะพ.ร.บ.สถานพยาบาลพุทธศักราช2541เงื่อนไขสำคัญที่ต้องปฏิบัติควบคุมควบคู่กันกับมาตราที่34สำหรับการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพท.33โดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมข้อ17นะคะผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตนเองค่ะซึ่งในด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำถึงเรื่องนี้ไว้ค่ะฝากกันไว้ด้วยในการเรื่องราวต่างๆสาระดีๆในรายการสาระสารพันค่ะวันศุกร์ติดตามรับฟังคุณจิตนันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำเช่นเคยสำหรับวันนี้ดิฉันเชนันแก้วกลับต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
5: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
4: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
6: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
7: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
8: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
7: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
8: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งรัดไกล่เกลี่ยปัญหาอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาห้องชุดชำรุดและไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้เงินคืนจำนวนกว่า8ล้านบาท
9: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยภาระของประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยจึงสั่งการให้สคบเร่งรัดไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานล่าสุดสคบสามารถไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนได้ข้อยุติรวม3รายคิดเป็นห้องชุด5ห้องโดยผู้ประกอบการยินดียอมคืนเงินให้กับผู้บริโภคเป็นจำนวนกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการซื้อที่อยู่อาศัยเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่หากสินค้าชำรุดหรือไม่รับอนุมัติสินเชื่อผู้บริโภคต้องได้รับเงินคืนตามสิทธิ์ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สคบตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ดำเนินการตามกฎหมายทันทีพร้อมเชิญชวนประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจยึดอายัดสกุตชี่ไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นที่ตลาดสำเพ็งเร้นบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกขยายผลหาต้นตอป้องกันก่อนเกิดความเสียหาย
10: นายประเดิมชัยบุญช่วยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการบูรณาการกำลังระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งจำหน่ายบริเวณตลาดสำเพ็งเพื่อปราบปรามการจำหน่ายของเล่นสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจากการตรวจสอบยึดอายัดสินค้าสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวน 31,213 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาทการทำงานครั้งนี้เน้นการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุก เพื่อป้องกันก่อนเกิดความเสียหายหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลสืบหาต้นตอการนำเข้าสินค้าที่ไม่ถูกต้องตั้งแต่ปลายทางจนถึงต้นน้ำซึ่งสินค้าที่ยึดมาได้ทั้งหมดจะถูกทำลายทิ้งตามกระบวนการวิชาการโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ต่ออย่างเด็ดขาดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตารัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายนายอนุชชามาผู้อเมริกันของสำนักงานดับเพลิงแห่งรัฐเบงกอลตะวันตกทางตะวันออกของอินเดียออกแถลงการที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองกาลกาตาของรัฐเบงกอลตะวันตกเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงแรมแห่งนี้แล้วขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจของเมืองกาลกาตายืนยันว่าหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือประชาชนราว60คนอพยพออกจากโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างปลอดภัยส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้เป็นผลมาจากไฟฟ้าลัดวงจรด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวพร้อมกันนี้ยังระบุว่าทางการรัฐเบงกอลตะวันตกกำลังให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นเพลงลำดับที่5นะคะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490ขณะที่ยังทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะและออกบรรเลงในปีเดียวกันณตำหนักวิลล่าวัฒนาคำร้องภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครนะคะคือชะตาชีวิตส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือ H.M. Blues โดยพระเจ้าระวงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะคือวันนี้จะเป็นการบรรเลงเรียบเรียงเสียงประสานและควบคุมโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาตินะคะ

ที่จบเป็นนั้นเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่5ทรงพระราชนิพนธ์ในปี2490คือเพลงชะตาชีวิตหรือ HM Blues ต่อได้ผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกังหันต้องลมเพลงนี้คุณจินวัฒนปริดาแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะต่อได้เสียงของคุณชาวรีเชื่องวิทย์ในเพลงชีวามาลาครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะและทั้งสุนทรภรณ์และคุณชาวรีจะร้องคู่กันในเพลงเจ้าพระยาผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงเริ่มด้วยกังหันต้องลม

จบไปชุดแรกแล้วนะคะผลงานการขับร้องของสุนทรภรณ์และคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะต่อด้วยเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะในเพลงดาวล้อมเดือนคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งนะคะคุณพัฒนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเพลงรอยรักรอยร้าวครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะและทั้งสองท่านคือคุณวินัยและคุณมันธนาขับร้องคู่กันในเพลงดอกฟ้าร่วงครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศสุนทรจามอน

0: ที่ผ่านมาก็เป็นผลงานของคุณวินัยและคุณมัณฑนามูรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติออกจากการเป็นนักร้องของวงกลมประชาสัมพันธ์ดิฉันมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณเพ็ญศรีไว้ค่ะก็เผอิญจำพ.ศ.ไม่ได้นะคะเชิญพบกับคุณเพ็ญศรีเลยค่ะ
1: คือเมื่อสมัยนั้นเมื่อสมัยที่เดี๋ยวพี่มาเข้ากลุ่มโฆษณาการนี้ต้องหลอกลวงอายุด้วยนะคะต้องทำให้อายุเป็นสาวขึ้น1ปีเพื่อจะได้บรรจุเป็นข้าราชการ
2: อ๋อเพราะตอนนั้นอายุน้อยใช่ไหม
1: น้อยมากเพราะว่าตอนที่น้ำทุบมากๆนะคะดิฉันเองเนี่ยก็พายเรืออยู่แถวเขาดินเนี่ยแถวถนนราชวิถีสี่แยกราชวิถีตรงข้ามกับสวนจิตนะคะก็เจอหัวหน้าเขาพอดีหัวหน้าก็ถามว่าตอนนี้แกทำงานที่ไหนเปล่าบอกเปล่าค่ะต้องวันจันทร์ไปหานะตอนนั้นเรียกหัวหน้าว่าอาเอื้อเขาก็นับถือกันมานานแล้ววันจันทร์ก็ยังไม่ได้ไปฮะอีกสักสองสามวันหัวหน้าก็บอกว่าแกไม่ได้ทำงานที่ไหนก็มาเป็นนักร้องที่นี่สิแล้วบอกเอางั้นเหรอเอาก็เอาก็มาอยู่เป็นนักร้องฝึกหัดอยู่ประมาณเดือนไอ้ปีหนึ่งค่ะแล้วก็อายุมันก็ไม่ถึงก็เลยต้องโกงอายุ มีเพลงที่ดิฉันชอบนะคะเพลงนี้ไม่ใช่เป็นเพลงที่ดิฉันร้องเองหรอกครับแต่เป็นเพลงที่เคยเห็นท่านแต่งเพลงกับอาแก้ว เล่าสักนิดดีนะคะเพื่อจะได้เสริมสร้างบรรยากาศวันหนึ่งตอนประมาณสัก5ทุ่มกว่าแล้วเราเสร็จจากวิทยุสารแดงเมื่อก่อนเราต้องไปส่งกลางคืนที่นั่นขณะที่ฝนก็ตกพรำนะเราก็รีบวิ่งมาขึ้นรถปวดร้องก็มาขึ้นรถเอกกระบะใหญ่ๆนะก็เอาผ้าใบคลุมลงมาหัวหน้ากับอาแก้วก็นั่งด้วยกันแล้วเวลาหัวหน้าเราแต่งเพลงเนี่ยน่าดูนะฮะแกทำแบบซูซีแล้วก็ออกมาเป็นโน้ตได้เลยนะฮะว่าก็แกมีอัจฉริยะจริงๆฟ้ามันก็เปลี่ยนมันก็แวบเข้ามาในไอ้ผ้าใบนะฮะแล้วก็อาแก้วฟ้าแลบดูแวบวับเพลงนี้ก็เกิดเป็นเพลงฟ้าคลุมฝนแต่ตอนนั้นยังก็ประทับใจเพลงนี้มันเพราะแต่ไม่มีโอกาสได้ร้องนะคะแล้วก็หัวหน้าร้องพี่มัณฑนาร้อง เราก็จำไว้เรื่อยจนทั้งมาอยู่กับคุณวัดแล้วเนี่ยก็บางทีเราก็ร่วมวงกงสุลากันเนี่ยนะเราก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังคุณวัดก็ชอบมากใครๆก็ชอบเพราะฉะนั้นก็เลยจะถือโอกาสร้องให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงที่ดิฉันได้ชอบสักเพลงนะคะ

นั่นคือผลงานของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงฟ้าคลุ้มฝนลูกแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งนะคะชะตาฟ้าคุณเพ็ญศรีขับร้องกับสุนทรภรณ์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะและที่เพิ่งจบก็คือใต้ร่มมะลุลีคุณเพ็ญศรีขับร้องกับคุณวินัยผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะชุดต่อไปคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาติเพลงขอรักคืนต่อด้วยคุณสมศักดิ์เทพานนท์บัวกลางบึงและเพลงที่3ทั้งคุณรวงทองและคุณสมศักดิ์ขับร้องคู่กันในเพลงคู่ชีวิตทั้ง3เพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

ผลงานการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณสมศักดิ์เทพานนท์ผ่านไปแล้วมาถึงคุณบุษยารังสีกับคุณยันยงในเพลงไม่รักไม่รู้ทาตรีและครูเอื้อประพันธ์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณโดยมิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
7: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
8: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งบกลาง30ล้านบาทฟื้นฟูน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากรณีมีข้อร้องเรียนใช้งบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบ
10: นายปกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบครั้งที่1/2569ว่าเหตุอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและพื้นที่โดยรอบเกิดขึ้นระหว่างวันที่19-21 พฤศจิกายน 2568โดยรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2568มีผู้ประสบภัยกว่า 800,000 คนมีผู้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากรวมถึงมีผู้เสียชีวิตรัฐบาลจึงได้เร่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณส่วนกลางโดยมิชอบนายกรัฐมนตรีจึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมไปถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในหลายกรณีทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่2 ธันวาคม 2568อนุมัติงบกลางจำนวน30ล้านบาทตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอหลังจากนั้นได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
11: นายสุรินทร์ วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนซึ่งในพื้นที่จังหวัดน่านสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ลำปางตรวจติดตามสถานการณ์พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาเทศบาลเมืองน่านและระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังการจัดเก็บและกองพักขยะในพื้นที่น้ำท่วมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการป้องกันขยะถูกน้ำพัดพาสู่ชุมชนและแหล่งน้ำรวมทั้งปัญหาน้ำฉะขยะกลิ่นเหม็นและผลกระทบต่อสุขอนามัยพร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อื่นอย่างต่อเนื่องหากประชาชนหรือหน่วยงานในพื้นที่พบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียหรือพื้นที่โดยรอบได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแจ้งกรมควบคุมมลพิษโทร1650ติยาพันยังเทียนรายงาน
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเร่งสำรวจกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อเตรียมแผนดูแลและเยียวยาหลังน้ำลด
12: นางสาวพรณภาสัมรีราชพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านเปิดเผยว่าแม้ขณะนี้ในพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและผู้พิการต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังในอำเภอท่าวังผาได้แก่ตำบลยมตำบลจอมพระและตำบลท่าวังผาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่านอยู่ระหว่างประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านตรวจสอบพื้นที่และนำข้อมูลจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์มาประกอบการวางแผนดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเตรียมพื้นที่ปลอดภัยรองรับประชาชนหากสถานการณ์กลับมารุนแรงอีกส่วนการเยียวยาจะดำเนินการตามระเบียบการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยพร้อมพิจารณาเงินสงเคราะห์ครอบครัวเพื่อช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่19สิงหาคม2569อุเทนพรหมพันธ์ใจควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงสดุดีชาติไทยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำนะคะประพันธ์โดยอินทุมาศซึ่งเป็นนามแฝงของพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยอธิบดีกรมโฆษณาการคนที่8นะคะระหว่างเดือนพฤศจิกายน2490ถึงเดือนมีนาคม2493ค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงสดุดีชาติไทยผลงานของอินทุมาศหรือพันโทหลวงรณสิทธิ์พิชัยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องนำต่อได้เพลงถิ่นไทยโดยคุณอมพรชัดกุลค่ะจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะ

พลงที่จบไปนั้นคือถิ่นไทยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องมหาเทวีปี2481ค่ะฟังคุณชัยยศอมาตยกุลนะคะเป็นนักร้องแข่งขันในปีเดียวกันกับคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรและได้ที่สองต่อจากคุณบุญช่วยนะคะฟังเพลงรู้กันด้วยตาผลงานของคุณปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงดาวร่วงโดยคุณช่วงกุลตันและคุณมงคลอมาตยกุลเพลงที่สามสู่แดนสุขาวดีผลงานของคุณชลอไตรตรองสอนและคุณมงคลอมาตยกุลค่ะสามเพลงนี้ขับร้องโดยคุณชัยยศอมาตยกุลนะคะ

ฟังคุณชยศอมาตยกุลไปจบไปแล้ว3เพลงช่วงนี้ฟังคุณปรีชาบุญยเกียรติค่ะเพลงแรกโลกนี้คือละครผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันเพลงนี้ก็ได้รับแผ่นเสียงทองคำด้วยนะคะเพลงที่2 อยู่เพื่อความดีสุนทรียานะเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3หวานอย่างนี้ใครไม่รักปอชื่นประโยชน์แต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยปรีชาบุญยเกียรติค่ะ

ผลงานการขับร้องของปรีชาบุญเกียรติฟังจบไปแล้ว3เพลงนะคะคราวนี้เป็นเสียงของคุณนฤทธิ์อารีบ้างค่ะชั่วนิดนิรันดรผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังเพลงนี้จากการบันทึกครั้งแรกกับวงพันตรีศิลปะนะคะต่อด้วยสิ่งเดียวเท่านั้นบันทึกเสียงเมื่อปี2497คุณอุทิศธินกรณ อยุธยาและอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเพลงที่3บุญบันดาลคุณนฤทธิ์อารีบันทึกเสียงปี2498ครูปอชื่นประโยชน์ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่ง3เพลงค่ะเริ่มด้วยชั่วนิดนิรันดร์

นั่นคือเพลงที่คุณนฤทธิ์นารีขับร้อง3เพลงจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเสียงของคุณวิเชียรผู้โชติค่ะเริ่มด้วยเพลงสายลมเหนือบรรเลงด้วยวงสไลด์และสหายมีรักของพี่บรรเลงด้วยวงสุรพลโทนวนิกและมัสยาทารุณเหยื่อบรรเลงด้วยวงพยงมุกดา3เพลงนี้วิเชียรผู้โชติขับร้องค่ะ

สุดท้ายในคืนนี้เป็นเสียงของคุณสถาพรมุกดาปกรณ์นะคะเล็บมือนางผลงานของสไลไกรเลิศและคนผิดครูแก้วและครูนาฏร่วมกันแต่งเป็นชุดสุดท้ายจากเพื่อนฝันในคืนนี้อุเทนพรหมพันธ์ใจดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่มตั้งแต่

ามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่20เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจันทร์ประนดปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมะรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับ

อรหันตสัมมาสัมพุทธะพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการประจำนำทาง จากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการประจำนำทางในวันนี้ผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณรัชนกขาวทองคุณอำนาจจันทนศมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาโพพูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็ไปเกิดประโยชน์ด้วยความทุกข์แก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญอาจารย์มาเนอาจารย์มาเนนคำบัดว่าทางสวทเสียงชัดเจนในวิทยุก็คงจะชัดทั้งสองแห่งทั้งไลฟ์สดและก็สวทก็ปล่อยอันเดียวกันข่าวขายของสวทด้วยไลฟ์สดของสวทด้วยเพราะนั้นผู้ฟังทางสวทก็คงจะมีหลายท่านวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569ก็คงจะต้องพูดเรื่องต่อจากครั้งที่แล้วในขุททกนิกาย ในปฏิสัมภิทามรรคเรื่องความผ่องใสมันทะปยกถาว่าด้วยความผ่องใสสามอย่างความผ่องใสนั้นเป็นความผ่องใสที่บริสุทธิ์และความผ่องใสที่ไม่บริสุทธิ์นิยมเกศรธรรมนีอยากวัดกวนหรือกรุงเทพไม่รู้อยู่ในมือตอนนี้ก็รับชมรับฟังอยู่ตาใหญ่ก็พบกันนิยมเกศรธรรมนีแล้วคุณครุพันธ์นีคุณหมวยก็จากวัดไทยนเรศแล้วก็ท่านอื่นอีกเป็นปรากฤตด้วยแล้วก็คุณวรรณพรของนุ่นคุณรูปพรผู้เจริญแม่สาสะอาดนุ่นหลายท่านน่ะรับชมรับฟังแต่คุณเกศรนี่ไม่ค่อยได้เห็นนานๆจะเห็นทีถ้าฟังทุกวันก็ขอเห็นทุกวันน่ะคงจะมีภาระมีปรามาก ไม่ว่างไม่ว่างก็ไม่ได้ความแต่ที่จริงถ้าแม่ค้าแม่ขายในตลาดนี่เขาไม่ค่อยแต่เขาฟังนะในตลาดชุมพรก็ฟังหลายท่านหลายคนแม่งานจะยุ่งแต่ใจมันไม่ยุ่งอ่ะ ใจมันไม่ยุ่งงานยุ่งใจไม่ยุ่งอ่ะใจหูฟังแล้วมือก็หยิบของขายจัดของคนละเรื่องอ่ะทำได้ทำได้หูควังเพราะหูไม่ได้ไปหยิบของนี่มีหน้าที่ควังกายมีหน้าที่หยิบของขายก็ฟังได้คือถ้ามีสตามีความเปลี่ยนได้ฟังได้ทีนี้ความผ่องใสนั้นมันผ่องใสข้างบนแต่ข้างล่างมันไม่เคยผ่องใสมันก็มีข้างบนผ่องใสแต่ข้างในเศร้าหมองก็มีเช่นสำหรับปันธระก็แปลว่าผ่องใสปันธระก็แปลว่าผ่องใสก็ใจมันผ่องใสแต่ว่าใจผ่องใสนั้นมันมีตะกอนแต่ผ่องใสของพระพุทธเจ้านั้นมันไม่มีตะกอนผ่องใสตลอดถึงจะใครจะไปคอนอย่างไรไปยั่วยวนกวนกิเลสก็ไม่ขึ้นแล้วเพราะผ่องใสที่ไม่มีอนุสัยพวกนี้แหละเพราะผ่องใสที่ไม่มีอนุสัยแต่ถ้าใจเป็นผ่องใสแต่ยังมีอนุสัยถ้าไปคอนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมามีอารมณ์ให้ปรากฏชัดนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นผ่องใสของพระพุทธเจ้าผ่องใสของพระปัจเจผ่องใสของพระราวกให้ผ่องใสจริงๆเนี่ยทีนี้
ผ่องใสในที่นี้คือมันโทนี่แปลว่าผ่องใสมันโทมอมานอนเนนทอนางมอนโทสระโอก็ผ่องใส แต่มันโทอีกข้อหนึ่งในมหานิเทศเป็นมันโทเหมือนกันแหละแต่ว่ามอมานอนูแล้วทอทหารนี่ก็มันโทแต่แปลคนละอย่างถ้ามันโทในมหานิเทศนั้นถ้ามันโทมอมานอหนูทอทหารนี่ก็มันโทเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าความหมายผิดกันแปลผิดกันแต่มันโทมอมานอเนนทอนางมันโทนี่ก็อีกมันโทหนึ่งแต่มันโทนั้นเนี่ยมันโทมอมานอเนนทอทหารไม่ใช่มันโทนี้แต่เสียงมันออกคล้ายกันและเหมือนกันเนี่ยแต่มันโทโน้นแปลว่าทึบแปลว่าโง่แปลว่าช้ามันโทมคนละอย่างแปลว่าท่านแปลตามพระบาลีในมานิเทศมันโทแปลว่าโง่อ่อนคนโง่คนอ่อนปัญญาอ่อนเนี่ยมันโทยังอ่อนอยู่เนี่ยมันโทมันทะบุคคลติกขะบุคคลนี่เป็นต้นนะแต่นี่มันโทนี่แปลว่าผ่องใสแต่ว่าในพูดถึงใจท่านก็มีชื่อแทนเช่นใจว่าปันธระแปลว่าผ่องใสคือใจผ่องใสปันธระก็แปลผ่องใสนะในศัพท์ในศัพท์ในพระไตรปิฎกตามพระบาลีปันธระแปลว่าผ่องใสเหมือนกันใจผ่องใสแต่ว่ามันมีอนุใสที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานแต่ถ้าผ่องใสของเจ้านั้นไม่มีอนุใสไม่มีตะกอนนอนก้อนแล้วคือไม่มีกิเลสพูดอย่างนี้ก็ได้ไม่มีกามราคานุใสไม่มีภาวราคานุใสไม่มีทิฏฐานุใสไม่มีอวิชชานุสัยเอยมพุทธชาติปันเอกพุทธชาติอ่อนอุ่นจิตก็มาฟังแล้วชื่นใจยอมชื่นใจไอ้คนได้มาฟังต่างจังหวัดรู้สึกว่ามีก็พูดก็แม่มีกำลังใจอย่างถ้าพูดแล้วไม่มีคนฟังแม่กำลังใจก็ไม่ค่อยจะมีไอ้ปันเอกพุทธชาติก็อาจารย์ใหญ่สอนสอนอภิธรรมบัณฑิตนะคุณวรรณพรก็เป็นบัณฑิตเหมือนกันแต่ไม่ได้สอนเพราะทำงานอยู่ต้องทำงานหาเงินเพื่อปลดเปลื้องหนี้ถ้าคนไม่มีหนี้แล้วก็คงจะไม่ทำอ่ะไม่มีหนี้อ่ะพ้นจากหนี้แล้วไม่รู้ทำไปทำไมแม่ศรีธุมาลีก็มา คุณอำนาจจันทร์บรรณัตก็เจ้าหน้าที่รปภ.ก็ฟังอยู่กับทุกวันไอ้คุณอำนาจนี่คนฟังธรรมะนี่ต้องมีใจผ่องใสแม้ว่าผ่องใสชั่วคราวก็ถือว่าผ่องใสอ่ะทีนี้คำว่ามันโทนอนหนูทอทหารทระโอนมันทึบแปลว่าทึบนะไม่ได้แปลผ่องใสอ่ะทึบหรือช้าลองกับคำที่ว่าทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติลำบากรู้ได้ช้าอย่างนี้ก็ได้ช้าเพราะมันโง่ช้าเพราะทึบนี่ท่านแปลโดยกลองว่าโง่นะอ่อนก็ได้โง่อ่อนอาตมาไม่ได้ว่าแต่ว่าเขาว่าตามพระไตรปิฎกนี่มันโทมคนละมันโทพออย่างโง่อย่างอ่อน พออย่างมีตะกอนนอนก้นอยู่มันไม่ฟองใสจริงอ่ะถ้าพอกระทบอารมณ์ก็ขึ้นมาไอ้ไม่มีอะไรแล้วเหมือนก่อนตัวอายุโอ้ฉันไม่มีอะไรแล้วอ่ะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วแต่ลองคอนดูดิลองขย่าดูดิเดี๋ยวมาขึ้นมาแหละมันปากก็ไม่มีแต่ใจมันมีปากมันไม่มีแต่ใจมันมีอ่ะนี่เป็นอย่างนี้เพราะอย่าพูดอย่าพูดปล่อยๆไป
ฉันแก่แล้วฉันไม่มีอะไรแล้วไม่มีเพราะยังไม่ถูกกวนถ้าถูกคนถูกกวนมันก็มีอ่ะมากน้อยไม่รู้แต่มันมีเพราะมันมีอนุเสยมันนอนเนื้ออ่ะแต่ปันธระผ่องใสของพระพุทธเจ้านั้นก็มันไม่มีอะไรที่จะเศร้าหมองแล้วไม่มีตะกอนอนุเสยไม่มีอ่ะผ่องใสที่ไม่มีอนุเสยหมดสิ้นซึ่งอนุเสยตั้งแต่กามราคานุเสยจนถึงอวิชชานุเสยถอนหมดแล้วอ่ะนี่เป็นไงเป็นต้นนะจะให้เข้าใจว่า บางทีคำเรียกเหมือนกันแต่ว่าความหมายอัตตะต่างกันนี่เป็นอย่างไรอ่ะพอนายปัญจาระเขาแปลว่าผ่องใสใจผ่องใสอ่ะแต่นอนเรื่องอยู่นะมันโทมันโทก็แปลว่าทึบมันโทนอนหนูมอมามันโทมันโทต่อทหารนี่แปลว่าทึบนะแปลว่าโง่ก็แปลว่าช้าก็ได้ทุกขาปฏิปทาทันตาปัญญาปฏิบัติลำบากแล้วรู้ได้ช้าเพราะมันโทปฏิบัติลำบากมารู้ได้ช้าแม่เราปฏิบัติลำบากไม่ลำบากไอ้ลำบากรู้ช้าก็ดีกว่าไม่รู้เพราะนั้นธรรมทุกขานี่เป็นลำบากแต่ถ้าสุขขาสุขขาปฏิปทาทันทาปัญญาปฏิบัติสบายสุขขาสุขแปลว่าสบายแต่ว่ารู้ช้าก็มีปฏิบัตินี่สบายแต่รู้ช้าแต่ว่าบางท่านก็เป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาปัญญาปฏิบัติทั้งสบายรู้ได้เร็วไอ้ของเราไม่รู้ช้ามันจำไม่ได้สักทีหนังสือสวดมนต์ขาดไม่รู้กี่เล่มแล้วยังไม่เข้าใจยังไม่เข้าใจนี่เป็นไงเพราะนั้นต้องฝึกให้ผ่องใสด้วยการเจริญอาเดียมักเบี่ยงแปดนึกต้องเจริญมักนะถ้าเจริญอื่นไม่ผ่องใสเจริญวิปัสสนาแต่ถ้าเจริญสมถะมันก็ได้อะมันปองใสประการข่มไว้อะพอหมดอำนาจของการข่มหมดอำนาจของสมถะแล้วก็มันคุณมัวเหมือนเดิมนะเพราะนั้นแต่ของพระพุทธเจ้านี้หมดสิ้นแล้วซึ่งความคุณมัวเศร้าหมองความเศร้าหมองไม่มีอะเพราะอรหังแล้วนี่ไม่มีความเศร้าหมองแล้วให้เข้าใจอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องมาทำความปองเสยด้วยการขัดเกลาถ้าเป็นมันโทก็มันไม่ขัดเกลาว่าอ่อนโง่ทึบช้าแปลได้เยอะๆไปอ่อนโง่ทึบช้านี่เพราะมันไม่ได้ฝึกฝนอบรมฉะนั้นทำอย่างไรให้มันไม่อ่อนไม่โง่ไม่ทึบไม่ช้าก็ต้องมาเรียนมาเปลี่ยนปฏิบัติมาเรียนปริยัติเปลี่ยนปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานมาเจริญภาวนาจะได้เกิดปัญญาวัยปัญญาแหลมคมปัญญาผ่องใสก็ต้องพากันเจริญไม่แจ้งผ่องใสเองไม่มีให้มันสะอาดเองมันเป็นไปไม่ได้มันต้องทำความสะอาดรอให้มันสะอาดเองไม่ต้องทำเหมือนโยมติ๋นนะมาแกไม่มีชีวิตอยู่แกบอกว่าไม่ต้องทำมาเดี๋ยวมันหมดเองกิเลสนี่แกเสียชีวิตแล้วแต่ก็แกมาทุกคนพระแกบอกว่าไม่ต้องปฏิบัตินะเดี๋ยวก็หมดกิเลสเองนั้นเอาแกไม่ปฏิบัติจริงอะมานอนกลางวันก็นอนกลางคืนก็นอนแต่ก็ยังฟังธรรมะอยู่แหละตอนสองทุ่มมาพูดทุกวันพระนี่พูดบรรยายทุกวันพระนี่แกว่ามาพักผ่อนมานอนไม่ต้องไปปฏิบัติเดี๋ยวหมดเองเหมือนบ้านน่ะบ้านเรือนของเราอะ
ทำให้ปัดกวาดเช็ดถูทำให้จะสะอาดเนี่ยไม่มีทางผ้าเราไม่ซักให้มันสะอาดเองเนี่ยได้มันไม่ได้มันต้องซักแช่แล้วก็ปั่นแล้วยังต้องซักอีกซักปั่นเข้าเครื่องปั่นได้มันแห้งแล้วไปตากอีกก็หลายขั้นตอนน่ะเพราะนั้นเราอย่าคิดว่าสบายและเจ็บบรรลุบางท่านบารมีอินทรีย์แก่กล้าก็ปฏิบัติได้เร็วเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาปิญญาปฏิบัติสบายรู้ได้เร็วแต่เรานี่แม้ต้องฝึกฝนนะตอนนี้ทึบอ่อนก็จริงอ่ะโง่ก็จริงอ่ะต่อไปจะไม่โง่แล้วเหมือนโยมอุราแกก็เสียชีวิตไปแล้วแกบอกว่ายิ่งขวางยิ่งรู้ว่าเราโง่นั่นตัวปัญญาเกิดแล้วยิ่งขวางยิ่งรู้ว่าเราโง่นี่มันตัวปัญญาเกิดแล้วนั่นน่ะถ้าก่อนไม่ขวางก็ไม่รู้ตัวเองโง่ไม่รู้ว่าตัวเองยังทึบไม่รู้ว่านี่คือแกพูดว่าโอ้ยิ่งขวางรู้ว่าเราโง่นะเพราะนั้นคนขวางนี่เป็นบัณฑิตได้เพราะรู้ว่าโง่ถ้าก่อนไม่รู้ว่าโง่มันไม่เป็นบัณฑิตอ่ะเพราะนั้นต้องรู้ว่าโง่พระเจ้าจึงแสดงธรรมผ่องใสจริงๆไม่มีอนุสัยนอนเนื่องแล้วแต่ถ้าคนธรรมดาผ่องใสแต่มันยังนอนเนื่องอยู่ในกันตสันดานดูหน้าตาผ่องใสแต่ว่าข้างในมันคุณมัวผ่องใสเวลาที่ได้อารมณ์ดีก็รู้สึกความผ่องใสแต่เวลากระทบอารมณ์ที่ไม่ดีมันก็ไม่ผ่องใสไม่ถูกใจมันก็ไม่ผ่องใสถ้าถูกใจมันก็ผ่องใสนี่ผ่องใสแบบปุถุชนคอนกิเลสหนาปัญญาน้อยเป็นไงเป็นต้นทีนี้ผ่องใสด้วยอะไร ความผ่องใสนั้นทำให้มีประโยชน์แก่การปฏิบัติผ่องใสหมายอินทรีย์ผ่องใสเรื่องอื่นยังไม่ใช่รูปผ่องใสอย่างเดียวนะนามที่เป็นอินทรีย์ผ่องใสพระบาลได้พูดว่าสัตถินทรีย์มีความผ่องใสแห่งการน้อมใจเชื่อความไม่มีศรัทธาเป็นกากมันไม่ผ่องใสเป็นกากความไม่มีศรัทธาเป็นกากบุคคลทิ้งความไม่มีศรัทธาอันเป็นกากเสียแล้วดื่มความผ่องใสแห่งความน้อมใจเชื่อของสัตถินทรีย์เพราะเหตุนั้นสัตถินทรีย์จึงเป็นพรหมจรรย์มีความผ่องใสควรดื่มในศรัทธานี่เป็นพรหมจรรย์นะเนี่ยศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นพรหมจรรย์เนี่ยเป็นทางให้กระทรู้ก็ในอินทรียะแหละอินทรียะปาลาห้าเนี่ยก็ศรัทธาก็เป็นมรรคในโพธิปักขิยธรรมไม่เข้าใจอย่างนี้นี่ข้อที่หนึ่งสัตถินทรีย์เป็นความผ่องใสแต่ว่าความไม่มีศรัทธาเป็นกากเมื่อวานก็ได้พูดไปข้อนี้แล้วกากก็คือกาสะโตต่อปตักแปลว่ากากกาสะตังให้กากเป็นกากทีนี้ข้อที่สองอินทรีย์ข้อที่สองวิริยินทรีย์วิริยินทรีย์เป็นความผ่องใสแห่งการประคองไว้นี่ถ้าเราประคองไว้ผ่องใสประคองใจไว้ไม่ให้ไหลไปตามอำนาจของอนุสัยอย่างนี้ก็ได้ไม่ให้ไหลไปตามอำนาจวิติกรรมกิเลสไม่ล่วงหรือว่าปฏิจจุตฐานกิเลสกิเลสอย่างกลางแล้วอนุสัยกิเลสเนี่ยกิเลสอย่างละเอียดที่นอนเนื่องแต่ก็ต้องไปตามลำดับนะต้องก้าวล่วงกิเลสหยาบก่อน
แล้วเข้าไปหากิเลสอย่างกลางก็ละกิเลสอย่างกลางแล้วก็ละกิเลสอย่างละเอียดถ้ากิเลสอย่างหยาบไม่ละกิเลสอย่างกลางไม่ได้ละจะละกิเลสละเอียดอย่างไรได้กิเลสอย่างหยาบก็หมายเอากิเลสที่ออกมาทางกายวาจาอาชีพต้องละด้วยศีลต้องศีลน่ะจะเป็นศีลหน้าก็ละขั้นหนึ่งจะเป็นศีลหน้าก็ละขั้นหนึ่งเป็นศีล8ก็ละขั้นหนึ่งเป็นศีล10ก็ละขั้นหนึ่งเป็นศีล227ศีล311ก็ละตามลำดับของศีลน่ะต้องละไปตามลำดับของศีลอาจารย์ราวใส่ก็พูดเมื่อวานที่ทวีเพราะนั้นก็เรื่องธรรมะทั้งหมดที่ทรงแสดงนั้นแสดงเพื่อละกิเลสทั้งหมดเลยละกิเลสละโลภะโทสะโมหะละตัณหาละทิฏฐิที่แสดงเนี่ยทรงแสดงนี่เพื่อก็ละสิ่งที่เศร้าหมองทางกายถ้ามองทางวาจาอาชีพทีนี้กิเลสอย่างกลางเขาเรียกว่าปริยุทธานกิเลสก็คือกิเลสอย่างกลางคืออะไรได้เคยพูดว่าคนไม่เคยรู้จักถึงรู้จักก็ไม่ถือว่าเป็นกิเลสเขาไม่ได้นึกว่าเป็นกิเลสกิเลสอย่างหยาบก็เห็นกันได้ง่ายแต่กิเลสอย่างกลางไม่มีใครนึกคืออะไรคือเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุความดีเครื่องกั้นจิตก็คืออะไรไอ้กิเลสอย่างหยาบมันเครื่องกั้นกายวาจาอาชีพเป็นเครื่องกั้นเนี่ยนะกั้นไม่ให้ประพฤติกายสุจริตแล้วให้ประพฤติอยู่ในกายทุจริตถ้ามีศีลกลางขั้นแล้วจะไม่ทุจริตถ้าเว้นทุจริต3ได้ไม่ต้องรักษาศีลถ้าเว้นทุจริตอย่างหยาบนั้นไม่ต้องรักษาศีลเพราะว่าการประพฤติสุจริตก็คือรักษาศีลประพฤติธรรมรักษาศีลอันเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นถ้าประพฤติกายสุจริตได้ประพฤติกายสุจริตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวจีสุจริตก็ไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบสอดเจตเพื่อเจอแล้วก็อาชีพสุจริตก็ประกอบสัมมาชีพนะถ้าสุจริตอย่างนี้ไม่ต้องรับศีลแล้วเพราะอะไรเพราะมันกำจัดทุจริตไปในตัวกำจัดเพราะการประพฤติทุจริตท่านจึงได้กล่าวว่าในนโปวาจามาตราก็บรรยายมาผ่านแล้วละเอียดว่าประพฤติกายทุจริตเพื่อละกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตเพื่อละวจีสุจริตประพฤติวจีสุจริตเพื่อละวจีสุจริตประพฤติมโนสุจริตเพื่อละมโนสุจริตต้องละตามลำดับมาเพราะนั้นกิเลสอย่างหยาบนี่เขาเรียกวีติกมะเป็นเหตุให้ก้าวล่วงก้าวล่วงศีลทางกายวาจาอาชีพแต่พอกิเลสอย่างกลางก็เราไม่มีเคยกำจัดเพราะกิเลสอย่างกลางเกิดแล้วไม่ได้ทำคนอื่นให้เดือดร้อนแต่ผู้ที่เดือดร้อนก็ตัวเองนั่นแหละเช่นกามฉันทะพอใจในกามมันเศร้าหมองนึกถึงกามมันเศร้าหมองไม่ใช่ว่าผ่องใสนะมันเศร้าหมองขุ่นมัวคนที่มีกามราคะมีกามตัณหามากมีกามคุณรกอยู่ในใจคนนี้จะไม่เคยฟังธรรมะเพราะมันรกด้วยกามคุณอารมณ์กามฉันทะมันรกรุงรังอยู่ในใจฉะนั้นเราต้องกำจัดด้วยการไม่ใส่ใจในกามคุณอารมณ์คือไม่ไปดูเรื่องกามคุณอารมณ์ไม่ไปดูมันดูแต่อะไรดูแต่เนกขัมมะที่เป็นอารมณ์ที่ออกจากกามดูธรรมะดูคำสอนเนี่ยโออย่างนี้ก็จิตผ่องใสเฉยสบายเกิดปัญญาด้วยทำให้ปัญญาที่โง่เขลาทึบปัญญาอ่อนก็แก่กล้าขึ้นนะนี่เป็นงี้ต้อง
้องกำจัดให้ได้ต้องกำจัดให้ได้โอ้ยี่สิบสี่นาทีอยู่ต้องกำจัดให้ได้เพราะนั่นกิเลสอย่างกลางคนไม่รู้จักคิดเช่นกำจัดถ้าเราพอใจได้อย่างไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดวินัยพอใจแต่ท่านว่าเป็นเมถุนสังโยชน์จริงอยู่ไม่ได้ไปท่องเสพเหมือนกับชาวบ้านธรรมดาแต่เป็นสังโยชน์เครื่องผูกไม่ให้ถึงมรรคผลนิพพานนี่เป็นสังโยชน์นะเป็นสังโยชน์นะเพราะนั้นก็ต้องกำจัดกามราคานุกามราคะหรือกามฉันทานิวรณ์และพยาบาทความปองร้ายปองร้ายอยู่ที่ใจเมื่อไม่แสดงออกมาทางกายวาจาก็ไม่มีใครรู้แล้วก็ทีนะมิทะง่วงเหงาหานอนมันก็ไม่ผิดวินัยมันไม่ผิดกฎหมายอะไรแต่ผิดธรรมะไม่มีไม่ผิดเนี่ยไม่มีใครจะเอาลงโทษได้อะแล้วก็อุทธัจจะความฟุ้งซ่านอยู่ที่ใจเราฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ผิดวินัยไม่ได้ผิดกฎหมายบ้านเมืองฟุ้งไปเลยฟุ้งไปแต่มันพอฟุ้งแล้วมันพูดธรรมะก็ไม่ได้ฟังธรรมะก็ไม่ได้มันคุ้งอ่ะเหมือนขุนมันฟุ้งอ่ะมันปิดบังเลยมันมองไม่เห็นเวลาขุนเราวิ่งรถหรือว่าเราวิ่งรถตามหลังรถคันหน้าขุนมันมากก็ปิดบังเลยไม่เห็นทางอ่ะไม่เห็นทางที่จะเดินทางมันไม่เห็นมันปิดบังแล้วก็อุทธัจจะอุปุจจะฟุ้งซ่านรำคาญแล้ววิจิกิจฉาสงสัยลังเลจะไปทางไหนกันแน่จะไปทางซ้ายทางขวาหรือเส้นทางไหนหรือทางสายกลางนี่มันสงสัยอ่ะมันสงสัยอย่างนี้นี่เขาเรียกกิเลสอย่างกลางซึ่งคนทั้งหลายไม่เคยกำจัดกันการกำจัดกิเลสก็ต้องมีความผ่องใสต้องมีศรัทธาแล้วก็ข้อที่เราต้องมีความเพียรวิริยะวิริยินทรีย์เป็นความผ่องใสด้วยการประคองไว้วิญญาณทีนะเราประคองความเพียรเนี่ยประคองไว้เพราะนั้นวิริยะคือเป็นความผ่องใสแห่งการประคองไว้ถ้าเรามีความเพียรก็คือประคองเอาไว้ประคองจิตแม่ตกวิริยินทรีย์เป็นความผ่องใสแห่งการประคองไว้ประคองอะไรไว้ประคองไม่ให้ตกไปในควายความเกลียดร้านเป็นกากความเกลียดร้านนี่เป็นกากแล้วเนี่ยพระเจ้าว่าโกสัจจังวิริยะพลังโกสัจจังกะสะโตความเกลียดร้านเป็นกากโกสัจจังกะสะโตกะสะโตแปลว่ากากความเกียจคร้านเป็นกากต้องใช้วิริยะพลังให้มีกำลังทางใจไอ้กำลังไม่ใช่กำลังกายนะกำลังใจวิริยะพลังโกสัจจังกะละโสความเกียจคร้านเป็นกากโกสัจจังกะสะตังกัสตังกัสโตนมาเดียวกันเนี่ยเป็นกากของกันเนี่ยฉัดเทศตวาทิ้งความเป็นกากประคองไว้บุคคลทิ้งความเกียดคร้านอันเป็นกากเสียแล้วอะทิ้งความเกียดคร้านได้ไหมโอ้ถ้าทิ้งความเกียดคร้านได้ก็มีแต่ความขยันมีแต่ความขยันก็ทำลายความเกียดคร้านที่เป็นกากเสียได้วิริยะพลัสสะโกสัจเจนี่ท่านแสดงไว้ไพเราะเป็นตามพระบาลีบุคคลทิ้งความเกียดคร้านอันเป็นกากเสียแล้วแล้วก็ดื่มความผ่องใสดื่มความผ่องใสนะดื่มความผ่องใสอากัมปิยะมันทังดื่มความผ่องใสความผ่องใสอ่ะเพราะมันไม่เป็นกากผ่องใสอ่ะละความเกียจคร้านที่เป็นกากเสียแล้ว
ทิ้งความเกียจคร้านอันเป็นกากแท้แล้วดื่มความผ่องใสแห่งประคองไว้แห่งการประคองไว้ของวิริยินทรีย์เพราะเหตุนั้นวิริยินทรีย์จึงเป็นพรหมจรรย์จึงเป็นพรหมจรรย์มีความผ่องใสควรดื่มด้วยความเพียรเนี่ยถ้าเราเพียรประคองไว้เนี่ยมันจะผ่องใสมันน่าดื่มอ่ะมันน่าดื่มเพราะนั้นก็วิธีกินเทนี่มาปราบความเกียจคร้านโกรธจะที่เป็นกากจะได้อะเพราะเหตุนั้นวิญญีจึงเป็นพรหมจรรย์มีความผ่องใสควรดื่มวิญญีนี่เป็นพรหมจรรย์เป็นความผ่องใสควรดื่มปิวัติตินี่แปลว่าควรดื่มควรดื่มเนี่ยควรดื่มดื่มความขยันดื่มความเพียรเพราะนั้นถ้าเรามีความเพียรเราได้ดื่มของดีได้ดื่มพรหมจรรย์เนี่ยผ่องใสได้แต่เราไม่มีความเพียรเกียจคร้านก็ไม่เท่ากับไม่ได้ดื่มความผ่องใสก็เป็นกากคนเกียจคร้านคนเป็นกากละเป็นกากของตนเองเป็นกากของสังคมเป็นกากของเศรษฐกิจมันไม่เจริญนะเพราะนั้นต้องขยันนะเอากากทิ้งเสียเอาแต่ความผ่องใสคือความขยันหมั่นเพียรเอาเราพูดได้ข้อหนึ่งวิริยะความเพียรแปลว่าประคองไว้ประคองไม่ให้ตกไปในความเกียจคร้านอย่างนี้เป็นต้นวันนี้หมดเวลาพอดีได้ข้อที่สองพรุ่งนี้ก็ขึ้นข้อที่สามวันนี้ขอความสุขสวัสดีความเป็นผู้ประคองศรัทธาไว้ประคองความเพียรไว้ย่อมบังเกิดมีแต่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

คลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับไปติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
1: กระทรวงคมนาคมสั่งกรมอากาศยานเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านพร้อมเตรียมแผนฉุกเฉินและให้ความช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
7: นายพัชรพงศ์พัชรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมท่าอากาศยานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงโดยกำชับให้ท่าอากาศยานน่านนครและสนามบินใกล้เคียงปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยอย่างเคร่งครัดตรวจวัดระดับน้ำอย่างสม่ำเสมอล้างทำความสะอาดรางระบายน้ำเพื่อป้องกันการอุดตันและจัดเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองให้พร้อมใช้งานทันทีหากเกิดไฟฟ้าดับนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกแก่เที่ยวบินกู้ภัยทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะขนส่งความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่รวมถึงวางแผนลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังระดับน้ำลดลงนพสรแก้วค่ะรายงาน
1: กรมการค้าภายในเร่งระดมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือโดยอำเภอปัวจังหวัดน่านได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าภายในเร่งจัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนกรมการค้าภายในได้ประสานผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปรวบรวมและเร่งจัดส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือสำรวจความต้องการและบริหารจัดการกระจายสินค้าให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการที่สนใจร่วมบริจาคสินของเครื่องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าจำเป็นสามารถติดต่อกรมการค้าภายในกองจัดระบบราคาและปริมาณสินค้าโทร02-507-5689เพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยริมปราศภาภาครายงาน
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ออกมาตรการเร่งด่วนเยียวยาลูกค้าและผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนครอบคลุมตั้งแต่พักชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยและจ่ายสินไหมเร่งด่วนสำหรับผู้ทำประกันอัคคีภัย
9: นายมหัทธนะอัมพรพิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.เปิดเผยว่าทอส.ได้จัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยปี2569จำนวน7มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคเหนือตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากโดยความช่วยเหลือครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้นาน 3-6 เดือนพร้อมลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละ0ต่อปีสำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันเสียหายการให้สินเชื่อกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมหรือสร้างใหม่วงเงินสูงสุด2ล้านบาทโดยคิดดอกเบี้ยร้อยละ0ใน3เดือนแรกพร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องการประนอมหนี้สำหรับลูกค้ากลุ่มหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0ในช่วง6เดือนแรกไปจนถึงกรณีลูกค้าทุพพลภาพหรือเสียชีวิตปรับเป็นผ่อนชำระดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ตลอดอายุสัญญาการปลดหนี้ค่าอาคารกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังจนซ่อมแซมไม่ได้และการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมเร่งด่วนตามความเสียหายจริงสำหรับผู้ที่ทำประกันอัคคีภัยทางนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ที่ทอสอทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center โทรศัพท์02-645-9000ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2569วันนี้ขึ้น7ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะพี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะคะเรื่องราวต่างๆต้องเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะที่จังหวัดน่านสำหรับในช่วงเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนี้ซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งทุกหน่วยงานค่ะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดน่านนะคะซึ่งก็มีหลายภาคส่วนค่ะร่วมไม้ร่วมมือการที่ไปช่วยพี่น้องประชาชน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ใช่แล้วขณะที่รัฐบาลเองก็ผนึกกำลังรับมือน้ำท่วมน่านนะคะสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงปภ.เองก็จัดโซนเร่งอพยพประชาชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมดูแลด้านการแพทย์ด้วยนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีถึงท่านจะอยู่ต่างประเทศนะคะท่านก็สั่งการแล้วก็มอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะท่านรองนายกยศชนันนะคะพร้อมกับหลายๆท่านนะคะท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ท่านสุริยะนะคะรวมไปถึงท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมไปถึงพื้นที่ด้วยท่านผู้ว่าน่านนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองค่ะนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็สั่งการให้หน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่แล้วก็สื่อของกรมทุกสังกัดเลยนะคะติดตามสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อคืนท่านผอ.วนิดาโคชเสนีผอ.วิรลักษณ์รุ่งสมัยพร้อมกับผอ.อานนท์คือทุกท่านเลยนะ
1: ค่ะ
0: นะคะเมื่อคืนก็เรียกว่าสแตนบายทั้งผู้ประกาศแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิคนะคะเพื่อที่จะเกาะติด NBT ด้วยนะคะรวมไปถึงมีประกาศที่จะต่อเนื่องให้กับพี่น้องประชาชนในการให้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าที่น่านหนักมากๆเลยตั้งแต่เมื่อวานน
1: ี
0: ้นะคะทางจังหวัดก็ไม่ได้พักเลยนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านท่านเขตเหมือนใจท่านก็บัญชาการร่วมกับพื้นที่นะคะเกาะติดสถานการณ์ตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ชาวบ้านเองก็มีการติดตามสถานการณ์กันตลอดน้ำแบบมาหนักมาก
1: ใช่ค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็มีทางด้านของปภ.ทางด้านของเทศบาลเนี่ยเขาก็เรียกว่าเปิดสัญญาณไฟเลนนะแล้วก็มีการประกาศกันทั้งคื
0: น
1: ใช่ค่ะเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนได้เตรียมความพร้อมด้านของการอพยพก็คือเมื่อวานนี้ที่อำเภอปัวเนี่ยช่วงบ่ายๆนะ13 นาฬิกาก็มีข่าวออกมาว่าก็น้ำเนี่ยเริ่มลดลงนะแล้วก็เมื่อคืนนี้ที่อำเภอเวียงสาต้องบอกว่าโอ้หนักมากนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ท่าวังผาด้วยนะคะ
1: เดี๋ยว
0: ไม่ใช่เวียงสานะคะท่าวังผานะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยคือจากเส้นทางของน้ำเนี่ยเริ่มที่อำเภอปัวก่อน
1: ค่ะ
0: นะคะซึ่งก็ไล่มาท่าวังผาแล้วก็เมื่อคืนตลอดคืนที่อำเภอเมืองน่านนะคะก็มีการติดตามกันตลอดทั้งคืนด้วยเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันนะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่านผู้ว่าก่อนหน้านี้ก็ออกประกาศเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมขนของขึ้นที่สูงให้เตรียมสิ่งของต่างๆพร้อมที่จะอพยพนะคะรวมไปถึงสถานการณ์ในพื้นที่ที่ชาวบ้านเองก็ติดตามสถานการณ์คือมีบางส่วนที่ชาวบ้านเนี่ย เตรียมพร้อมกันดีมากนะคะแต่จะมีบางส่วนเท่านั้นอย่างรถยนต์ดูในข่าวเนี่ยมีรถยนต์คือชาวบ้านก็บอกอย่าไปรถปิกอัพน้ำมันเชี่ยวมากนะคะไม่ฟังชาวบ้านก็บอกว่าโอ้โหแบบยังดื้อยังไปสุดท้ายคือรถเนี่ยหมุนเลยนะคะดังนั้น ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองเทศบาลเนี่ยต้องชื่นชมจริงๆประกาศหลายรอบมากเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็รับมือนะคะน้ำเนี่ยมาเร็วมาแรงมากเราก็เกาะติดกันนะคือเสียงอาจจะไม่ค่อยรับลื่นเท่าไหร่ต้องขออภัย นะคะ
1: ไปที่พยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะสำหรับวันนี้อัปเดตเมื่อ5 นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาด เชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่เป็นประกาศเตือนนะคะออกจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10ซึ่งผลกระทบเนี่ยถึงวันพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ออสเตรเลียท่านก็สั่งทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านย้ำบูรณาการทุกภาคส่วนพร้อมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและเร่งเยียวยาตามหลักเกณฑ์ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าท่านก็ได้รับรายงานจากกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สั่งการทุกส่วนราชการค่ะระดมการช่วยเหลือลงพื้นที่อย่างเต็มที่โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่สำหรับภาคเหนือนั้นท่านก็มอบหมายให้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.กำกับดูแลพร้อมส่งทีมงานลงพื้นที่ขณะที่จังหวัดน่านค่ะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้วนะคะทำให้สามารถระดมแล้วก็เบิกจ่ายความช่วยเหลือในพื้นที่ได้ทันทีพร้อมย้ำให้ดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงอย่างทั่วถึงค่ะทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็มีการระดมกำลังทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ถนนถูกตัดขาดท่านนายกก็ยังได้พูดถึงการเยียวยาถ้าหากน้ำท่วมต่อเนื่อง3วันจะให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งเงินเยียวยารายครอบครัวและงบประมาณซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
1: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดน่านไปประชุมที่นั่นซึ่งก็ผนึกกำลังนะคะที่จะรับมือทางด้านของน้ำท่วมที่จังหวัดน่านสั่งเฝ้าระวัง24ชั่วโมงโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.โดยมีทางด้านของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทางด้านของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายชัยนรงค์วงใหญ่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะเรียกว่าครบทีมน
0: ะ
1: ร่วมลงพื้นที่ครับไปติดตามสถานการณ์ทุกภัยที่จังหวัดน่านโดยได้ไปตรวจที่จุดสถานีวัดระดับน้ำของจังหวัดน่านที่จุด N1 ครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเฝ้าระวังน้ำในเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งมีจุดชุมชนที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำค่ะจึงต้องมีการวางแผนครับเมื่อวานนี้กับสถานการณ์อย่างรอบคอบจากนั้นทางด้านของนายเจษฎาไทยเศรษฐ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านมท.3ท่านประชุมนะคะร่วมกับทางด้านของนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีที่เมืองน่านค่ะแล้วก็ศูนย์บัญชาการทางด้านของเทศบาลเมืองน่านเพื่อหารือแนวทางที่จะป้องกันการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเมืองพร้อมแจงในเรื่องของการแบ่งขอบเขตนะที่จะปฏิบัติงานในเขตเมืองน่านให้แก่อาสาสมัครแล้วก็มูลนิธิที่มาร่วมปฏิบัติงานด้วยเพื่อรวมทั้งให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่ณศูนย์พักพิงชั่วคราวของเทศบาลซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางนะกว่า26คนค่ะที่ได้ย้ายออกจากบ้านตามที่ปพ.แจ้งเตือนแล้วก็แนะนำภายหลังจากการประชุมหารือร่วมกันทั้งหมดนะคะทางด้านของท่านรองนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้แจ้งว่าช่วงเมื่อคืนนี้นะก็คืออัปเดตการช่วงของเที่ยงคืนถึงตี2เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการวางแผนการคาดการณ์กันว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะสูงขึ้นนะคะจึงขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางราชการได้จัดเตรียมเอาไว้สำหรับวันนี้ก็คาดการณ์นะคะว่าในช่วง8นาฬิกาถึง9นาฬิการะดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอเวียงสาก็จะสูงขึ้นค่ะจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมแผนอพยพให้แก่พี่น้องประชาชนที่สำคัญ การก็คือกลุ่มเปราะบางเรื่องของการจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นให้เพียงพอในเรื่องของนายธีรพัฒน์คชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านเพิ่มเติมนะคะในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติการในช่วงนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะโดยในเขตเทศบาลเมืองน่านก็มีการแบ่งพื้นที่ชุมชนออกเป็นโซนๆไม่ว่าจะเป็นโซนกลางโซนใต้ก็มีการจัดทีมอาสาสมัครมูลนิธิแต่ละโซนไปประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ที่จะรองรับกรณีอาจจะมีผู้ป่วยในกลุ่มวิกฤตเนี่ยที่จะต้องนำส่งโรงพยาบาลก็ต้องทำการรักษากันอย่างทันท่วงทีในช่วงนี้นะคะซึ่งก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการอพยพก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเร่งครัดโดยสามารถติดต่อเหตุฉุกเฉินจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0547166174ย้ำนะคะเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินสำหรับจังหวัดน่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0547166174รวมถึงสายด่วน นิรภัย1784ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะเราก็ตามกันนะคะเมื่อฟังเพราะว่าวันนี้อย่างกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะว่าทั่วไทยเนี่ยฝนยังหนักอยู่โดยเฉพาะภาคเหนือฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่ง 80% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลเนี่ย 70% ของพื้นที
1: ่
0: ส่วนภาคใต้ 40% ของพื้นที่ขณะที่ทางด้านท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เมื่อคืนเนี่ยโอ้โหดึกดื่นท่านก็ยังอยู่นะตีหนึ่งตีสองยังอยู่เลยนะคะขณะที่ทีมงานก็ยังรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะว่าในการทำงานนั้นนะคะเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนมากๆค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ประชุมเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็เตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ภาคเหนือนะคะท่านก็อย่างที่คุณชัญญาได้รายงานไปว่าประชุมร่วมกับคณะด้วยนะคะแล้วก็รองผู้ว่ารวมไปถึงปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ก่อนหน้านั้นด้วยนะคะกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางแล้วก็บริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนนะคะท่านก็สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านคือประชุมกันเสร็จเนี่ยลงพื้นที่เลยนะคะเมื่อวานนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะท่านก็สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งการเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านนะคะแล้วก็มีการประสานทางหลวงของตำรวจด้วยนะคะอาสาสมัครในพื้นที่ให้มีการจัดรถนำทางยานพาหนะนะคะรวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่โดยด่วนโดยเฉพาะรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กำลังพลนะคะรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะคะประสานให้รีบขนย้ายเข้าไปโดยด่วนนะคะแล้วถ้ากรณีที่ฝนยังตกต่อเนื่องคาดว่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนะคะขณะที่ด้านสมาคมสมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยก็นำกำลังนักกีฬาเจ็ตสกีเนี่ยแล้วก็เรือเจ็ตสกี8ลำเข้าไปช่วยเมื่อคืนพี่เปิ้ลนาคอนเป็นผู้บัญชาการเองเลยนะคะแล้วก็กำลังคือพี่เปิ้ลนาคอนเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วนะคะขณะที่เรื่องของอาหารการกินนะคะกองทัพบกเองนะคะก็มีการโพสต์นะคะเพิ่มเติมแล้วก็รายงานเพิ่มเติมว่าโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัวจังหวัดน่านจัดอาหาร6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วด้วยค่ะ
1: ค่ะอย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อตอนช่วงต้นรายการนะคะว่าเมื่อคืนนี้ที่เทศบาลเมืองน่านก็มีการเปิดไซเรนประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่านรับมือกับน้ำท่วมซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้นก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่าประกาศแจ้งเตือนภัยจากเทศบาลเมืองน่านขณะนี้น้ำได้ท่วมหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองน่านแล้วและน้ำน่านเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะขอให้พี่น้องประชาชนรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมในเข เขตเทศบาลด้วยโดยคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากกว่าในช่วงปี2549ก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังและอพยพกลุ่มผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยค่ะมีการเตรียมอาหารน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของเป็นให้พร้อมที่จำเป็นให้พร้อมเตรียมอุปกรณ์ส่องสว่างการชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็ให้พร้อมด้วยนะคะที่จะรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นค่ะ
0: ค่ะ ขอไปค่ะคือดูจากที่ทางทีมเทศบาลเมืองน่านออกอากาศเนี่ย มีการพูดถึงด้วยนะคะว่าให้พี่น้องประชาชนเตรียมความพร้อมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงด้วยว่าคาดว่าน้ำเนี่ยจะสูงกว่าปี2549 คือในคำประกาศของเจ้าหน้าที่บนรถเนี่ยนะคะที่ดูจากข่าวเนี่ยนะคะท่านก็มีประกาศแบบนี้ด้วยขณะที่เทศบาลเมืองน่านออกประกาศนะคะโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยซึ่งนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะคะลงนามในประกาศเทศบาลเมืองน่านเรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณบางพื้นที่ของจังหวัดน่านแล้วก็มีเส้นทางคมนาคมบางพื้นที่ถูกตัดขาดด้วยนะคะนักเรียนคณะครูและบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนะคะตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเทศบาลเมืองน่านก็มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: นะคะในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนแฮนด์นะคะหรือว่ารูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมเป็นเวลา2วันก็คือตั้งแต่วันนี้กับพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: นะคะแล้วก็เปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สถานศึกษาดังต่อไปนี้นะคะโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารเทศบาลเมืองน่านหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปิวขออภัยกับโรงเรียนจุมปิววนิดาพรเทศบาลเมืองน่านบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาเทศบาลเมืองน่านบ้านสวนตาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านนะคะแล้วก็ถ้าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงเทศบาลเมืองน่านก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปทางนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครองแล้วก็เด็กนักเรียนนะคะติดตามข่าวสารต่อเนื่องผ่าน Facebook เทศบาลเมืองน่านแล้วก็ไลน์กลุ่มของโรงเรียนแต่ละแห่งซึ่งประกาศไว้เมื่อวานนี้นะคะส่วนโรงพยาบาลน่านก็ประกาศย้ายการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านนะคะเป็นโรงพยาบาลสนามเจ็บป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะคะโทรเช็คกันได้ที่0981259470 0981259470ค่ะ
1: ค่ะ ซึ่งทางด้านของ ตำรวจนะคะท่านผู้บัญชาการภูธรภาค5
0: ค่ะ
1: หลังจากที่ได้รับการรายงานเพิ่มเติมด้านของท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครจากสถานการณ์กรณีน้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดน่านซึ่งท่านก็ได้บัญชาการนะครับว่าขณะนี้เนี่ยในพื้นที่ของอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านคือเมื่อคืนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เร่งเข้าไปดูแลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรน่านเนี่ยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรท่าวังผาจังหวัดน่านก็ได้นำกำลังพร้อมกับเรือ2ลำค่ะเข้าพื้นที่ช่วยขนย้ายสิ่งของแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นค่ะรวมถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อคืนนี้โดยเจ้าหน้าที่ก็คือยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันตอนนี้นะคะได้มีการเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านในช่วงระหว่างก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่22สิงหาคมนี้ที่จุดประชาสัมพันธ์โต๊ะ10เวรชั้น1อาคารก็คือที่ภาค5นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ก็คือตั้งแต่ในช่วงเวลา 8:00 น. ถึง 21:00 น.เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0531400052 0531400052ค่ะ
0: ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ PEA ก็เปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติหรือสอสนะคะสศาลาออ่างสเสือค่ะรับน้ำน ะคะรับมือกับน้ำท่วมจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือขณะที่ผู้ว่าการสั่งการใกล้ชิดนะคะเตรียมพร้อมระบบไฟฟ้าช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังค่ะนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะท่านก็สั่งการเปิดศูนย์อำนวยการความช่วยเหลือสนับสนุนกรณีเหตุการณ์ไม่ปกติสอสประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือนะคะเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็กำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะคะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าอย่างรวดเร็วโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะขณะที่การติดตามในส่วนของพื้นที่สักประมาณคือน้ำเนี่ยชาวบ้านเองก็มีการรายงานผ่านหน้า Facebook ของตัวเองเหมือนกันนะคะผ่านโซเชียลต่างๆนะคะน้ำนี่ยังเพิ่มทีละนิดทีละนิดนะคะบางบ้านเนี่ยมืดไม่มีไฟแล้วนะคือตอนหัวค่ำยังมีไฟอยู
1: ่
0: นะคะพอดึกๆมาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เนี่ยไฟนะคะความส่องสว่างไม่มีแล้วนะคะหลายคนก็โพสต์รอให้สว่างอีกทีเดี๋ยวจะเตรียมย้ายของขึ้นที่สูงนะคะเพราะว่าน้ำเนี่ยมาสูงบางคนมีบ้าน2ชั้นเนี่ยชั้น1อ่ะคือโอ้โหท่วมเลยนะคะก็ตอนนี้ส่งกำลังใจจากพื้นที่ในหลายพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านนะคะที่ติดตามกันอยู่นะคะผู้ใหญ่ถาวรบอกว่าคุณน้อยคุณแอลนะคะศรีสะเกษก็ยังติดตามอยู่แล้วก็ฝนรินอยู่ครับแต่ในพื้นที่ยังรับน้ำได้อีกเยอะครับแล้วก็นะคะมีหลายท่านก็ส่งกำลังใจให้กับพื้นที่ให้กับพี่น้องชาวน่านด้วยนะคะเราติดตามสถานการณ์กันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคล้องร้องข่าวกลับมาช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นนะคะสืบเนื่องจากกรณีมีการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูเม
1: ื่
0: อวานเราก็นำเสนอไปวันนี้เรามาตามต่อนะคะเพราะว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงอันนี้ป้องกันผลกระทบเรื่องของการขอสัญชาติด้านความมั่นคงด้านการศึกษาแล้วก็การรักษาพยาบาลด้วยนะคะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเดี๋ยวมาตามกันอีกค่ะพักกันครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิด
3: พื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณหอรัศดาพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่18สิงหาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่เรื่องราวการดำเนินงานตลอด5ทศวรรษในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลพร้อมนำเสนอการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันโดยนำเทคโนโลยีร่วมสมัยมาผสมผสานกับการจัดแสดงเพื่อถ่ายทอดคุณค่าของงานหัตถกรรมไทยและการก้าวต่อไปของงานศิลปาชีพสู่อนาคตครับและนอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมและฟื้นฟูหัตถศิลป์ไทยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและในการ

ธุรกิจออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนเชื่อมตลาดอาเซียนขยายความร่วมมือ5อุตสาหกรรมต่อยอดหุ้นส่วนเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2569ตามคำเชิญของนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยการเยือนในครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างรอบด้านด้วยกันพร้อมทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์ถึงบทบาทของประเทศไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนใน3แนวทางสำคัญอันได้แก่1ทำให้ภูมิภาคนิยมโดยการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 2. รักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ด้วยการขยายและกระจายความเป็นหุ้นส่วนที่หลากหลายและพิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศเพื่อสร้างแนวร่วมและเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันและ3สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจและยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังใช้โอกาสนี้แหละครับในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการขยายความร่วมมือใน5สาขาสำคัญอันได้แก่เกษตรกรรมและอาหารพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานอุตสาหกรรมดิจิทัลและสร้างสรรค์การผลิตขั้นสูงและการศึกษาครับอีกทั้งยังเป็นการเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นโดย Thailand Fast Pass ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนที่มีคุณสมบัติสามารถได้รับการอนุมัติให้ดำเนินธุรกิจได้รวดเร็วขึ้นพร้อมทั้งได้เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียขยายการลงทุนและก็สร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นฐานในการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนเพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องไปติดตามความคืบหน้าในการช่วยเหลือชาวจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์พร้อมรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวไปเร่งช่วยชาวน่านพะเยาและชาวลำพูนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมให้จัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือและอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันด้วยโดยได้กำชับให้ติดตามทุกช่องทางสื่อสังคมออนไลน์หากพบประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือก็ให้เร่งเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีทันใดไม่ให้ประชาชนต้องรอกันนะครับและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างระดมเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดเข้าสนับสนุนภารกิจในจังหวัดน่านโดยด่วนโดยด่วนและโดยด่วนครับรวมไปถึงให้ส่งเฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย KA-32 ไปประจำการเตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและนอกจากนี้ให้ประสานทางกรมทางหลวงตำรวจและอาสาสมัครในพื้นที่กันด้วยให้จัดรถนำทางขบวนยานพาหนะเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่พร้อมสนับสนุนรถผลิตน้ำดื่มโรงครัวเครื่องจักรกลและกำลังพลอย่างเต็มที่แล้วครับหากจังหวัดน่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็ให้เร่งประสานและจัดส่งทันทีทันใดโดยให้ทางปภ.ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดติดขอบจอตลอด24ชั่วโมงกันเลยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับให้ดูแลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้เพียงพอกันด้วย
พร้อมทั้งได้สั่งให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอและองค์กร

0: ปกครองส่วนท้องถิ่นไปประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากคาดกันว่าระดับน้ำในพื้นที่ใดจะเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องเร่งแจ้งเตือนและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งย้ำอีกว่าความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดวิสัยทัศน์พาณิชย์5 Global Trade รับมือโลกผันผวนเดินหน้าการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนเชื่อมประเทศไทยสู่ตลาดโลกครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่19สิงหาคม2569ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนพร้อมทั้งเปิดแนวทางการดำเนินงานสำคัญของกระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปรับตัวและแข่งขันสามารถรับมือกับความสามารถรับมือกับความผันผวนกับเศรษฐกิจโลกได้โดยบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านทุนมนุษย์และด้านกฎหมายและกฎระเบียบกันด้วยสำหรับภารกิจด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนนั้นก็แบ่งเป็น4คณะทำงานสำคัญประกอบไปด้วยคณะที่1คือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy มุ่งสร้างมูลค่าจากความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและทรัพย์สินทางปัญญาครับคณะที่2คือสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารก็มุ่งปรับโครงสร้างห่วงโซ่การผลิตเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำคณะที่3คือเศรษฐกิจชุมชนและ SMEอันนี้ผลักดันผู้ประกอบการและชุมชนให้เติบโตไปด้วยกันผ่านแนวคิดที่ว่า SME Journey เชื่อมโยงและสร้างมูลค่าพร้อมยกระดับศักยภาพด้านเงินทุนและเทคโนโลยีรวมไปถึงปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎหมายตลอดจนสร้างกลไกป้องกันผู้ประกอบการจากธุรกิจที่ผิดกฎหมายกันด้วยและคณะที่4ครับคือการค้าระหว่างประเทศขับเคลื่อน3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่เร่งการเจรจาและเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก FTA เพื่อลดอุปสรรคและสร้างโอกาสทางการค้ารวมไปถึงเพิ่ม local content เชื่อมโยง SME เข้าสู่ supply chain ของโลกและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้กล่าวสรุปทิ้งท้ายอีกด้วยว่าด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าและบริการไทยแกนกลางคือเกษตรกรชุมชนและผู้ประกอบการไทยที่ต้องไปพร้อมกันนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบน้ำท่วมในการสื่อสารของสื่อสารภาครัฐต่างๆนาโดยได้มีการสั่งสื่อของภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทบอกว่าให้ช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์ให้สดใหม่ทุกช่วงข่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์บริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Joint Information Center หรือตัวย่อ JIC น่านนั่นแหละครับเป็นกลไกในการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆในพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ และป้องกันความสับสนจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนไปเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพราะว่าในภาวะน้ำหลากแบบนี้ข้อมูลที่ถูกต้องคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนั่นเองแหละครับโดยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์นั้นก็ติดตามได้ทางช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และช่องทางออนไลน์ทาง Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนทางด้านอสมทนั้นก็ติดตามได้ทุกภาคข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศไทยแล้วครับและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92.0 MHz โดยได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแพลตฟอร์มแล้วครับบอกว่าให้ช่วยกันนำเสนอข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางราชการเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกันด้วยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์วันละ2รอบคือรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งแจ้งเตือนทันทีทันใดแล้วครับเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอันนี้แจ้งเตือนทันทีทันใดเลยรวมถึงข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทั้งการเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์อพยพและการดูแลด้านสาธารณสุขด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเห็นชอบกฎหมายแรงงาน4ฉบับของคณะรัฐมนตรีเพื่อยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านขยายสิทธิ์คู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับด้วยกันเพื่อเพิ่มสิทธิและหลักประกันให้คนทำงานแต่ละกลุ่มได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมได้แก่1คนประจำเรืออันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์7กรณีอันได้แก่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานพร้อมทั้งให้ยกระดับการคุ้มครองให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเลคริสตศักราช2006ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและห้ามเจ้าของเรือให้คนประจำเรืออายุต่ำกว่า18ปีทำงานในช่วงเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาก็เพื่อคุ้มครองสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชนนั่นเองครับประการที่2คือผู้รับงานไปทำที่บ้านอันนี้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมการรับงานผ่านระบบออนไลน์อุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและงานบริการโดยห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านห้ามผู้ว่าจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า18ปีหญิงมีครรภ์ทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยและให้ผู้จ้างงานจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหากผู้จ้างงานไม่คืนหลักประกันหรือไม่จ่ายค่าตอบแทนโดยไม่มีเหตุอันสมควรต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในระหว่างผิดนัดให้แก่ผู้รับงานไปทำที่บ้านร้อยละ15ต่อปีผู้จ้างงานที่ฝ่าฝืนจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็ได้ครับประการที่3ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมจำนวน2ฉบับครับที่ผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมเปลี่ยนถ้อยคำจากสามีหรือภรรยาเป็นคู่สมรส พื่อให้ครอบคลุมคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำกัดเพศก็ส่งผลให้คู่สมรสของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจได้รับสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั้งเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพแล้วคาดกันว่าในช่วงปี2569ถึง2573จะมีคู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับประโยชน์จากสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบ.ทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทหากห้องชุดชำรุดกู้ไม่ผ่านต้องได้เงินคืนครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยกรณีไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ได้สั่งการให้เรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายด้วยกันครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินให้ผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทก็แบ่งเป็นกรณีแรกครับผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านเจริญนครจำนวน2ห้องเมื่อเข้าตรวจรับก็พบความชำรุดหลายรายการเลยทีเดียวทั้งน้ำรั่วเครื่องทำน้ำอุ่นไม่ทำงานและผนังมีรอยร้าวจึงบอกเลิกสัญญาและขอเงินคืนผลการไกล่เกลี่ยทางบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า7ล้านบาทครับกรณีที่2คือผู้ร้องทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดและต่อมาสถาบันการเงินไม่อนุมัติสินเชื่อผลการไกล่เกลี่ยบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวน 55,000 บาทครับและกรณีที่3คือผู้ร้องรับโอนสิทธิ์ตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดย่านพระราม4จำนวน2ห้องด้วยกันและไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อเช่นกันครับผลการไกล่เกลี่ยคือบริษัทก็ตกลงคืนเงินจำนวนกว่า 200,000 บาทจึงให้เร่งรัดเรื่องร้องทุกด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้เข้าสู่การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วที่สุดแล้วครับพร้อมทั้งได้กำชับให้ตรวจสอบสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดของผู้ประกอบการให้เป็นไปตามแบบสัญญามาตรฐานตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหากพบข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือผลักภาระให้กับผู้บริโภคเกินสมควรอันนี้ให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันทีทันใดกระบวนการไกล่เกลี่ยช่วยให้ผู้บริโภคนั้นได้รับการเยียวยาเร็วขึ้นและไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานการชำระเงินสัญญาใบเสร็จและภาพถ่ายความชำรุดไว้ให้ครบถ้วนนะครับถ้าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของตามที่ตกลงกันไว้หรือถูกปฏิเสธการคืนเงินทั้งที่ท่านมีสิทธิ์อย่าเก็บไว้คนเดียวทีเดียวครับร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connectเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดครับพี่น้องและไปกันที่งานสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศพร้อมใจกันที่จะเป็นเจ้าภาพนี่แหละครับคือกระทรวงการคลังยืนยันพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่19สิงหาคม2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยในการสัมภาษณ์พิเศษหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจว่าภายใต้ภารกิจการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งและยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยมุ่งดำเนินการผ่านเป้าหมายหลัก3ประการอันได้แก่การเร่งการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มากกว่าร้อยละ3การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่20อันดับแรกของโลกและการยกระดับการลงทุนให้สูงกว่าร้อยละ30ของ GDPโดยเน้นดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมกับโอกาสสำคัญของประเทศไทยแล้วครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับอ้าวลากันไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ไม่อยากตัวหลอกแบบนี้ต้องฉีดวัคซีนป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยการไม่คลิกลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่รู้จักไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวไม่ซื้อสินค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่สำคัญต้องหมั่นอัปเดตและบอกต่อความรู้เกี่ยวกับกลลวงมิจฉาชีพอยู่เสมอ
2: มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันจากมิจฉาชีพออนไลน์ด้วยไซเบอร์วัคซีนกันเถอะค่ะ

0: 6:57 ค่ะกลับมาติดตามช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะขอส่งกำลังใจจากพวกเรานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะพร้อมกับแฟนๆรายการข่าวยามเช้าทุกท่านส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวนาทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงนะคะท่านผู้บริหารทุกท่านด้วยนะคะแล้วสำคัญคือทีมกรมประชาสัมพันธ์ที่ลุยงานกันอยู่หน้างานตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสวทน่านนะคะสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะรวมไปถึงทางท่านเขตเหมือนใจด้วยนะคะทีมงานทุกท่านเลยนะคะก่อติดกันตั้งแต่นะคะก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
1: ก็ส่งกำลังใจ
0: ใช่นะคะนี่เจ๊มวยบางออนบอกขอเป็นกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านสู้ๆนะคะพี่คมสันบอกขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากอันตรายน้ำท่วมครับนะคะแล้วก็หลายส่วนด้วยอ่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามกันสักหน่อยนะคะสั้นๆกันในแต่ละประเด็นข่าวที่เราได้เกริ่นกันไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอไปค่ะให้เร่งขยายผลทลายขบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูที่แฟลตดินแดงป้องกันผลกระทบเรื่องของขอสัญชาติความมั่นคงการศึกษาและก็การรักษาพยาบาลค่ะขณะที่ปปง.นะคะสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็เร่งตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วนะคะมีการแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามพฤติการย้ำว่ายึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะคะก็เตรียมยึดอายัดทรัพย์เร็วๆนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนทางด้านปลัดกระทรวงแรงงานก็อัปเดตนะครับเปิดเผยเรื่องของแรงงานไทยที่บาดเจ็บ6รายในอิสราเอลนั้นปลอดภัยทั้งหมดเตรียมที่จะหารือกับทางการอิสราเอลค่ะเร่งประเมินพื้นที่ทำงานให้เข้มข้นขึ้นพร้อมชะลอเรื่องของการส่งแรงงานไทยหากไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราลาไปนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.